0: ผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
1: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
2: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: หมดแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกพุ่งกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับพุ่งกับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยเรามีการทำก้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ TBC
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดข่าอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลอห์มูชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อที่สงครามในตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
2: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160ราย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tourรายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจันกาอึนมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราช ชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-30

0: าคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตรและเวลา8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:39 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดารด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูด

0: แต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
4: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนิโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
5: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับ ซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางกรมว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ
4: ครับ
5: 18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
4: ครับใช่ครับ
5: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว
4: ครับ
5: นะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและต้องกราบเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
4: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยหนึ่งครับผมทราบว่า ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
5: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพตอนนี้หากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของยูกยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับหรือก็คงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแล้งด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการจากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
4: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
5: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับเข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
4: ร
5: ับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศเกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
4: ่
5: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปภ.จังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
4: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
5: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
4: ครับ
5: นะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเน
4: ื่อง
5: จากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
4: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
5: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับ โดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์นั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
4: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทางกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
4: ครับท่านที่ประดีครับ ทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
5: ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะครับในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนั่นแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับเรื่องภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะฉะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอย่างพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราแล้วก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมแต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
4: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
5: ครับ
4: สวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ

0: กรุ๊ปเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.กำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: น อกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
14: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัจจาวัสโรโหติณชัจจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปฏิสราพานแก้วและผมณัฐพงศ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 นค
1: ่
2: ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 191และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเราหนาแน่นเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวสารมากมายเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรณีของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าพอมีภาพออกมาเนี่ยเป็นภาพที่เกิดเพลิงไหม
2: ้
1: นะครับและสคบเนี่ยก็มีการลงไปตรวจสอบนะครับมีออกมาตรการต่างๆในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าการแก้ไขเยียวยาประชาชนแต่จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนแล้วก็เป็นรุ่นไหนเนี่ยรอติดตามกันในรายการนะครับรวมถึงในเรื่องของการอัปเดตด้วยครับกับการที่พอเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารสาธารณะนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันที่เกิดขึ้นไปบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับก็มีข้อเรียกว่าเป็นความคืบหน้าอัปเดตนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงภารกิจของท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปเรียกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการมอบนโยบายนะครับขับเคลื่อนต่างๆก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะครับมีอัปเดตบอลโลกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกพอเรามีท่าทีว่าจะถอยนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็มองอีกมุมนึงแต่ว่าจะมองในมุมไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์เมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษหรือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดังนี้ค่ะงานที่1เป็นการจัดพิธีทางศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2569ในเวลา 7:00 น.ค่ะซึ่งส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ ส่วนทางภูมิภาคนะคะทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา10นาฬิกาค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนในงานที่2นะคะจะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะจะเป็นการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะในโอกาสนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะ
1: ครับก็เป็น1วันสำคัญนะครับวันนี้ตอนนี้มีการจัดงานเกิดขึ้นอย่างรายละเอียดที่น้องป่านได้นำเสนอไปนะครับใครที่สะดวกนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับสำหรับงานในวันนี้ครับมาพูดถึงกรณีที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปนะครับกับกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนะครับที่มีภาพออกมาว่าเกิดไฟไหม้และที่สำคัญเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยคือราคาค่อนข้างแพงนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับกับรถยนต์ไฟฟ้ากรณีวอลโว่นะรุ่นวอลโว่ EX 30นั่นเองเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสคบก็มีการไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเรียกวอลโว่มาชี้แจงนะครับกับปัญหาในกรณีของรถรุ่น EX 30ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการในเรื่องของการดังนับการจดทะเบียนรถรุ่นดังกล่าวด้วยน
2: ะ
1: สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม
2: ่
1: นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อมาแล้วก็จดลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการระงับก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จดทะเบียนไปแล้วอันนี้คือว่าก็ผ่านไปแต่ว่าจะต้องมีการเยียวยาในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี
2: ่
1: นะครับซึ่งในส่วนของสคบเองนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการหารือกับวอลโว่ชี้แจงปมรถยนต์ไฟฟ้าไม่ขณะชาร์จนะครับเสนอว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าเปลี่ยนแบตแต่ยังไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคนั่นเองก็คือผู้บริโภคเนี่ยอยากจะให้รับซื้อคืนไปเลยเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับมีการมอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีของผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30นะครับโดยทางสคบได้เรียกบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็มีการร้องเรียนออกมาแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณประเดิมชัยเนี่ยเปิดเผยว่าที่ประชุมเนี่ยได้หารือมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30โดยกรณีเนี้ยที่เกิดเหตุนะครับมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวเนี่ยจำนวน2กรณีด้วยกันบริษัทก็มีการดำเนินการเจรจาในการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ให้แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยซึ่งก็มีทั้งการเจรจาเสร็จแล้วนะ ครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นๆของบริษัทนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องให้นะครับโดยเปลี่ยนทั้งชุดก็ประมาณร้อยละ90แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ10นะครับก็บริษัทก็ยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้รับการปรับปรุงและก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานทางต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานนะครับคือมีการแนะนำผู้ใช้งานที่ใช้รถยนต์ Volvo ยี่ห้อ EX30 เนี่ยว่าให้ชาร์จแบตเนี่ยไม่เกินร้อยละ70ก็คือแบตอย่าชาร์จเต็ม
2: อย่าชาร์จเต็ม
1: เพราะว่าเสี่ยงที่จะมีการเกิดเหตุเพลิงไหม
2: ้
1: อันนี้ก็มีการขอความร่วมมือผู้ที่ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทนะครับแล้วก็มีการจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมด้วยทั้งนี้แบตเตอรี่ล็อตแรกเนี่ยจำนวนกว่า800ชุดนะครับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้แล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนนะวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีศูนย์บริการแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งมีการรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันนะครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อรถคืนนะครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยบริษัทจะขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนนะครับซึ่งเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่พอใจไม่พอใจในเรื่องของมาตรการเยียวยาเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าอาจจะมาให้ชาร์จ
2: 70%
1: มันก็เรียกว่ารถก็ซื้อมาค่อนข้างที่ราคาสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแบตอะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะมีการลดน้อยลงหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปการเยียวยาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอันนี้คือสิ่งที่ทางผู้บริโภคก็สะท้อนออกมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีข้อเสนอให้ทางบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็จะมีมติในเรื่องของการพิจารณาให้ฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยก็กำชับนะครับว่าเราต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับก็ในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าไม่ทิ้งในเรื่องของประเด็นของในทางอาญานะครับถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโฆษณาหรือว่ายังไม่มีคนพูดถึงเนี่ยสคบก็จะเร่งไปพิจารณานะครับก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกนะพอประชาชนได้รับความเสียหายสคบก็ดำเนินการทันทีนะครับในส่วนของผู้บริโภคที่อยากจะร้องเรียนหรือว่ามีข้อท้วงติงอะไรนะครับก็สามารถไปแจ้งที่สายด่วนของสคบได้นะครับ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้เช่นเดียวกันหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุว่าผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยมีกรณีที่ว่าความผิดของทางบริษัทเนี่ยเข้าข่ายอาญาแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของผู้บริโภคนะคะพี่รัฐเดี๋ยวพามาดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สาวๆอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะหรือใครที่ชอบดูแลตัวเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนะคะมีการบูรณาการร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องสำอางนะคะ
1: ครับ
2: แต่เครื่องสำอางที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยคือจริงๆการใช้มันก็คือใช้ภายนอกเนาะพวกเครื่องสำอางอะไรต่างๆแต่เครื่องสำอางนี้เนี่ยเขานำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยหมายถึงว่ามันจดทะเบียนขึ้นไปเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าในลักษณะของเครื่องสำอางเวลามันจดทะเบียนขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ขึ้นเป็นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งหมายถึงมันใช้ภายนอก
1: ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกแต่ว่ามันมีคนเนี่ยเอาไปใช้ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด
2: ถูกต้องนะคะก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์อย่างสมมติยากินฟิลเลอร์หรืออะไรต่างๆที่ฉีดเนี่ยคือเวลาขึ้นทะเบียนมันก็จะค่อนข้างกระบวนการมันซับซ้อนกว่าเพราะว่ามันต้องเอาเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าการขึ้นไปการจดทะเบียนที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ย
1: ค
2: ือมันทำอาจจะขั้นตอนน้อยกว่าก็เลยเหมือนลักไก่ตรงนี
1: ้
2: แต่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าการนำอะไรเข้าสู่ร่างกายก็ตามต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาตรฐานของทางอย.นะคะก็มีการตรวจสอบยึดของกลางทั้งเรื่องของเครื่องสำอางยาไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้รับการรับรองจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองรัฐบาลนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ ก็มีการลงพื้นที่นะคะตรวจค้น3จุดด้วยกันสามารถยึดของกลางค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะจำนวน 2,596 ชิ้นยาไม่มีทะเบียนอีก217ชิ้นเครื่องมือแพทย์จำนวน240ชิ้นรวมไปถึงฉลากแล้วก็แผ่นพับโฆษณาอีก 14,592 ชิ้นรวมจำนวน 35,645 ชิ้นนะคะมูลค่ารวมๆกว่า22ล้านบาท
1: ครับ
2: ซึ่งผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะคือพบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยใช้ช่องทางในการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการมันอนุญาตง่ายกว่าอย่างเช่นหมายถึงว่าพี่รัฐเนี่ยจะผลิตภัณฑ์จะผลิตผลิตภัณฑ์นึงที
1: ่
2: มันต้องเข้าสู่ร่างกายแต่ดันไปจดเป็นเครื่องสำอาง
1: ก็ไม่ถูกสิ
2: มันผิดวัตถุประสงค์นะคะตรงนี้แล้วก็นำไปโฆษณาแล้วก็จำหน่ายให้ทั้งคลินิกเสริมความงามอ
1: ้
2: างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือวิตามินสำหรับฉีดผิวอะไรก็ตามต่างๆนำไปใช้ผิดวิธีแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่ามันยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ย้ำว่าผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะคือมันต้องผ่านกระบวนการการประเมินคุณภาพความปลอดภัยอะไรก็ตามต่างๆอย่างเข้มงวดเลยคือถ้าเรื่องที่ต้องเอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอย.ตรวจเข้มมากนะคะไม่สามารถอ้างแค่ว่าแบบผ่านอย.แล้วผ่านแบบไหนผ่านในลักษณะไหนวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะเพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเทศเนี่ยการรับการอนุญาตมันต่างกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถึงแม้จะมีเลขจดแล้วห้ามฉีดเข้าสู่ร่างกายนะคะเด็ดขาดเลยนะนอกจากนี้นะอย่างยาฟิลเลอร์ต่างๆที่ใช้ในคลินิกเสริมความงามโรงพยาบาลต้องเป็นยาและเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะคะก่อนจะใช้ให้ตรวจสอบใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้นะคะใครที่ไม่มั่นใจอยากจะตรวจสอบเข้าไปได้เลยนะที่ www.fda.moph นะคะ .go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประสานกับทางอย.ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งนะคะให้เร่งตรวจสอบปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมไปถึงแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกวาดล้างด้วยทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ตามต่างๆนะคะเข้มงวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ลักลอบเข้ามาเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงปนเปื้อนสารอันตรายนะคะอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคด้วยนะคะยังไงก็ดูกันดีๆนะพี่รัฐเผื่อบางทีนะได้สปอนเซอร์เงี้ยเช็คดีๆนะ
1: เราก็ต้องดูอย.นะเพราะว่ามันต้องดูที่วัตถุประสงค์
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเราจะเรียกว่าอย.ที่ออกมาเนี่ยบางทีออกมาจริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บกลายเป็นว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อร่างกายของเราด้วย
2: คือคนเราเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดแล้วก็อยากจะสวยอยากจะดูดีอยากจะดูหล
1: ่
2: อแต่คือหนึ่งเลยต้องปลอดภัย
1: ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
1: ทั้งจากทางสคบเองนะครับทางกระทรวงคมนาคมเองรวมถึงในเรื่องของที่ทางรัฐบาลก็มีการกำชับในเรื่องของอย.ตรงนี้ด้วยนะครับหลากหลายการบริโภคในช่วงนี้ต้องดูดี
2: ๆ
1: มีมอกมีอย.เนี่ยเช็คด้วยนะเพราะว่าบางทีทำโลโก้ขึ้นมาง่ายนะพูดตรง
2: ๆ
1: นะทำโลโก้ขึ้นมาใส่เลขนู่นนี่นั่นบางทีเราคิดว่าเห็นโลโก้เห็นเลขพวกนี้
2: แล้ว
1: เราจบแล้วแต่จริงๆแล้วเราดูหรือยังว่าวัตถุประสงค์ของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้กับอะไรกันแน
2: ่
1: นะครับมีมอกก็ใช่ว่าจะเป็นมอกจริงหรือเปล่าเข้าไปเช็คในเว็บไซต์หน่อย
2: ถ้
1: าซื้อมานะครับอย.เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเช็คว่าเลขจดแจ้งเนี่ยจดแจ้งเป็นประเภทไหนนะครับเราจะได้ใช้ให้ถูกหลักแล้วก็เรียกว่าจะได้ไม่ส่งผลเสียกับชีวิตเราด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปติดตามกันต่อครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าของการที่มีเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั่นเองนะครับไปดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำลิดครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับก็มีการกล่าวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับผู้ต้องหารวม3รายได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะครับในข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายนะครับนอกจากนี้จากผลการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟก็ยังพบสารเอมเฟตามีนนะครับแล้วก็ในส่วนของสารจากกัญชาในกระแสเลือดด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยแยกต่างหากนะครับเพราะว่าหากเกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตามพ.ร.ก.ของการพ.ร.ก.จราจรทางบกนะครับก็จะเป็นคนละอย่างกับส่วนที่เป็นอาญานะครับก็จะเป็นกฎหมายคนละตัวกันแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่ารายละเอียดเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยกรณีของรถโดยสารประจำทางนะครับที่จอดกีดขวางบริเวณรางรถไฟนั้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพื่อพิจารณาว่าการจอดรถในจุดดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือไม่นะครับและก็ในเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายสัญญาณทางบนทางหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆจะแจ้งยังไงกับผู้ที่เป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการสรุปออกมาเป็นแนวทางว่า3คนที่ว่าเนี่ยผิดตรงไหนบ้างนะครับคือตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามพยานในเหตุการณ์ด้วยนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดำเนินคดีกับ3ท่านนี้เนี่ยผู้ต้องหา3รายเนี่ยอย่างไรนะครับก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายวันแล้วนะนะครับก็เป็นบทเรียนนะภาครัฐเองก็ต้องนำมาถอดบทเรียนว่าในเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณทางกั้นระหว่างรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะรถประจำทางเนี่ยหรือว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีมาตรการเพิ่มเติมยังไงเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็โศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจแบบนี้นะครับ
2: ค่ะไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะพี่รัตน์เมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุเกิดที่เมืองพัทยานะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณดาดฟ้านะคะของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่พัทยาซึ่งจะเป็นโซนรูฟท็อปบาร์คือชั้นบนชั้น7นะคะด้านบน
1: ที่โรงแรมของพัทยา
2: ถูกต้องแล้วก็หลังจากที่รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถน้ำนะคะรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนซึ่งก็คุมเพลิงได้นะคะอยู่ในวงจำกัดเหลือแค่ที่บริเวณดาดฟ้าที่ยังมีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำนะคะสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังชั้นอื่นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะ4รายด้วยกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาแล้วก็ฝ่ายปกครองเร่งอพยพนักท่องเที่ยวจากอาคารออกมาอย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นความแตกตื่นเหมือนกันนะสำหรับที่โรงแรมเมื่อวานนี้ซึ่งโรงแรมดังกล่าวเนี่ยคือมีห้องพักเปิดใช้งานจำนวนมากนะคะโดยห้องพักทั้งหมดมี173ห้องโดยในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหลายสัญชาติเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณดาดฟ้านะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหลังจากนั้นก็คือสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าในเรื่องของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงกลางดึกด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับ
2: คุณ

0: เอ็ดระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569นะครับซึ่งในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกนะครับมีกำหนดการในการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็ผลักดันความร่วมมือสำคัญทั้งการค้าการลงทุนในเรื่องของพลังงานนะครับคมนาคมรวมถึงการทหารและอากาศยานด้วยนะครับเพราะมีการหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกด้วยนะเพื่อเป็นการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการหารือกับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรในพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เป็นการมอบนโยบายและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และก็ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศนั่นเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวนะจากภาพที่เห็นเนี่ยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับมีในเรื่องของนวัตกรรมอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นะครับมารอติดตามในข่าวสารนะแน่นอนว่าไปหลายท่านแบบนี้ในหลายด้านในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อแน่นอนว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีในเรื่องขององค์การยูเนสโกเข้ามาร่วมด้วยเชื่อว่าในเรื่องของชุดไทยน่าจะมีความคืบหน้านะปลายปีนี้น่าจะได้เห็นข่าวดีกันแต่ว่าในเรื่องของทิศทางเรื่องอื่นๆจะเป็นยังไงต้องรอติดตามสำหรับภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบหมายนโยบายเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะขับเคลื่อนเรื่องของความมั่นคงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีนะคะหลังนอกที่ทำเนียบรัฐบาลก็เมื่อวานนี้มีผู้ว่าราชการทั้งหมด76จังหวัดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะรัฐบาลอยากจะส่งเสริมความมั่นคงให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงถือเป็น4เสาหลักนะคะในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศก็ท่านบอกอยากจะให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรในสังกัดเนี่ยร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยท่านนายกพูดถึง2มิตินะคะก็อย่างด้านการป้องกันเนี่ยก็มีการให้ทางกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต้องทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะคะวางแผนเชิงรุกใช้กลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ภัยจากผู้มีอิทธิพลที่จะต้องทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะในพื้นที่เสี่ยงอย่างเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจอะไรต่างๆต้องดูแลกันเป็นพิเศษส่วนเรื่องมิติด้านการปราบปรามเนี่ยก็อยากจะให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะในทุกประเภทสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่ด้วยแล้วท่านนายกก็ยังย้ำว่าอยากจะให้ทำงานอย่างจริงจังอย่าทำงานตามกระแสก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็พิฆาตยาเสพติดรวมไปถึงพิชิตอันธพาลด้วยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้านทั้งงบประมาณการดำเนินการหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเยียวยาอะไรต่างๆเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะที่มีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการ บันทึกสถานการณ์

0: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
2: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆวิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางในส่วนของงานดีๆนะครับที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับ
6: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นงานระดับประเทศเลยนะคะสำหรับในวงการอาหารนะคะใครที่ชอบทานอาหารทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับงานนี้นะคะ
5: ครับ
6: ไทยฟิกอนุก้าเอเชียนะคะซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่าเป็นงานที่แสดงสินค้าที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแบบใหม่แบบสับเลยนะยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านอาหารเครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมีการเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ต่างๆเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจห้ามพลาดเลยกับงานนี้นะคะซึ่งมีการรวบรวมนะคะสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมๆ56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะคะเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของครบเคี้ยวนะคะครอบคลุมนะคะในทุกๆรูปแบบของอาหารเลยซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปใครที่ทานอาหารฮาลาลนะคะงานนี้ก็มีเหมือนกันหรือสายรักสุขภาพชอบอาหารออร์แกนิกนะคะอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านนะคะอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนและอื่นๆอีกมากมายนะคะมีครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้นะคะมากมายทีเดียวอย่างเช่นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้ด้วยนะก
5: ็
6: เป็นช่วงของฤดูร้อนผลไม้ฤดูร้อนประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อแน่นอน
5: ทุดงทุเรียนนะ
6: ทุเรียนนะคะก็ไม่พลาดนะคะสำหรับงานนี
5: ้
6: สำหรับนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยนะคะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food ค่ะ ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะมาจัดแสดงที่นี่ด้วยซึ่งงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มค่ะจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานนี
5: ้
6: ช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะในวันที่26ถึง29พฤษภาคมคือช่วงสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะจนถึง29ตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะจะเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจการจำหน่ายปลีกต่างๆส่วนประชาชนทั่วไปนะคะสามารถไปเยี่ยมชมไปร่วมชมสินค้าและบริการได้30พฤษภาคม2569ก็คือวันเสาร์นะคนน่าจะเยอะมากๆเลยต
5: ั้
6: งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะใครที่เข้าร่วมงานนะคะในช่วง26ถึง29เนี่ยที่เป็นการเจรจาธุรกิจต่างๆก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปดูเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าได้ยกเว้นวันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งกายต่างๆเผื่อใครอยากจะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยดูสินค้าเครื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะสามารถไปได้แล้วก็อย่างที่บอกนะคือคนน่าจะเยอะคนน่าจะอยากไปเยอะมากฉะนั้นแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปนะคะ
5: ค
6: สามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะพอลงปุ๊บเนี่ยเดินเข้างานได้เลยนะสะดวกมากนะ
5: เดินทางสะดวกนะอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ใช่ไม่ต้องต่อรถอะไรเลยนะคะ
5: ครับ
6: ส่วนเรื่องของความสะดวกในการเข้าชมงานนะคะแนะนำเลยลงทะเบียนไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรอต่อคิวหน้างานเข้าไปได้ที่ www.thaifec-anuka.com นะคะเข้าไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้เลยนะคนที่จะไปรับบัตรเข้างานก็ไปได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะใครที่ walk-in ก็ไปที่จุดเดียวกันได้เลยไปแจ้งหน้างานได้เลยว่า walk-in มาไม่ได้ลงทะเบียนมานะคะแต่อย่างที่บอกแนะนำให้ลงทะเบียนไปก่อนนะแล้วก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลย
5: คร
6: ับ ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มหรือว่ากำลังมองหาไอเดียทำธุรกิจอยู่นะคะสามารถไปกันได้ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะ26ถึง30นะคะ26ถึง29เนี่ยเปิดเจรจาธุรกิจ30คือเปิดให้เข้าไปได้นะคะไม
5: ่
6: จำกัดเรื่องของการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะ
5: น่าไปนะวันที่30ผมว่างด้วยเนี่ยไม่มีเวรว่าจะแบบแวะไปนะเดินทางสะดวกด้วย
6: จบต่อ
5: นะครับขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ๆบ้านเองนะครับและที่สำคัญคือตั้งแต่ก็ไม่ได้เช้าสักเท่าไหร่นะไปได้ตั้งแต่10โมงนะครับยาวไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับก็ฝากไว้1งานนะครับไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ครับไปดูอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA มีการขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์นะครับระยะทางรวม 11.7 กิโลเมตรครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามกับสวยงามนะครับซึ่งกำหนดในการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับในปี2570นี้ป
6: ั
5: จจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 66.24% นะครับและก็แผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม2569นี
6: ้
5: มีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริเวณผิวพื้นผิวจราจรนะครับแล้วก็งานดันท่อลอดสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงบนถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่2คืองานก่อสร้างบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันสูงบนถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่3งานร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินภายในบ่อพักบนผิวจราจรและบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำแรงดันกลางและแรงดันสูงครับบนถนนเพชรบุรีถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่4งานคืนสภาพ ทางเท้าถาวรนะครับบนถนนสาทรและก็ถนนเจริญราษฎร์ส่วนงานสุดท้ายนะครับงานคืนสภาพผิวจราจรถาวรบนถนนเจริญราษฎร์นั่นเองซึ่งในการทำงานบนแผนข้างต้นนี้นะครับจะมีการปิดทางเบี่ยงการจราจร2ช่องทางนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนเพื่อความปลอดภัยและก็ความคล่องตัวนะครับโดยจะต้องเกิดผลกระทบกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุดทางในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงมีการกำชับนะครับให้ผู้ที่มารับจ้างเนี่ยกำชับในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดและก็พัฒนายกระดับการก่อสร้างตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องบริเวณการก่อสร้างมีการกำหนดให้ติดตั้งแนวกั้นชั่วคราวมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยและก็แบ่งพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีช่องเดินรถได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุต่างๆข้อเสนอต่างๆนะครับได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณธนรักษ์ณราวังหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236คุณธนรักษ์ณราวังครับหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นพื้นที่ชั้นในนะในการดูแลเรื่องการทำทัศนียภาพใหม่นะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
6: ไปติดตามเรื่องของการต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันค่ะพี่นัทคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะถอยแต
5: ่
6: ก็เอ๊ะหรือจะทบทวนใหม่ยังไงดีนะ
5: หลายๆคนก็มีการเรียกว่าพอเห็นภาพโปรโมทต่างๆของทางฟุตบอลโลกเนี่ยก็ก็อยากดูนะบางท่านก็บอกว่ามันก็เป็นงานที่4ปีมีครั้งอ่ะนะครับเป็นมหกรรมที่หลายคนทั่วโลกเนี่ยก็จับตาอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนติดตามเรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเห็น MV ของลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่ามโนบาลมีการเป็นหนึ่งในเรียกว่าผู้ที่มาช่วยโปรโมทน
6: ะ
5: เหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FIFA World Cup ครั้งนี้นะนะครับก็อย่างที่บอกมีเพลงปล่อยเพลงออกมาชื่อเพลง Glow นะครับก็สำหรับฟุตบอลโลก2026พอเห็นภาพเห็น MV ก็น่าสนใจนะ
6: ก็แอบ
5: ก็แอบอยากดูอยากอะไรนะเพราะว่าเห็นศิลปินคนไทยของเราเนี่ยไปร่วมมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะติดตามในส่วนของกรรมาธิการกีฬาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
6: ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะคุณวัชรพลโตมรศักดิ์ค่ะส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องปัญหาหรือข้อห่วงใยต่างๆเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะ
5: ครับ
6: คือปัญหาอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือการที่รัฐบาลจะต้องไปใช้เงินกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งทางกรรมาธิการเห็นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะแข่งขันในช่วงมิถุนายนนะคะไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลลองทบทวนสิ่งต่างๆดูนะคะคือที่เขาบอกว่า จะถอยก่อนหน้านี้เนี่ยก็กังวลเรื่องของไทม์โซนในการถ่ายทอดระหว่างเวลานะคะของประเทศไทยกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนที่ถ่ายทอดบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ช่วงมันตีสาม
5: ก็ดึกมาก
6: ดึกมากตีสามถึงเก้าโมงเช้านะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอกชนจะเลือกมาเป็นสปอนเซอร์จะมาลงทุนเนี่ยเขาก็จะคิดคำนวณว่ามันจะคุ้มค่าไหม
5: ใช่เพราะว่าสมมติว่าเอกชนซื้อลิขสิทธิ์มาปุ๊บแน่นอนไม่ซื้อมาอย่างเดียวแน่เขาต้องหารายรับในการถัวเฉลี่ยนะคร
6: ับ
5: ว่าจะคุ้มค่าลิขสิทธิ์ไหมต้องมีโฆษณามาลงซึ่งโฆษณาต่างๆเนี่ยถ้าจะมาลงเนี่ยมันต้องมีการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะลงช่วงไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าเงินเม็ดเงินที่นำไปลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูง
6: ใช่เนี่ยแหละมันก็ยากตรงนี้นะคะ คือการแข่งขันเนี่ยก็จะอยู่ในโซนทางสหรัฐอเมริกาแคนาดานะแล้วก็เม็กซิโกนะคะแตกต่างกับฝั่งประเทศไทยเรามากนะคะส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะคะจากที่ทราบเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะเป็นสูงเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทนะคะค่าทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางกสทช.นะคะก็มีการถอดกฎเรื่องของ must have ไปแล้วนะคะคือหมายความว่ากสทช.เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนที่มาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการคิดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยท่านบอกอยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็เรามีการต่อรองดูไหมอย่างเช่นที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงประมาณ 20% ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคิดกันอัตราเดียวกันของจีนเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ300ล้านกว่าบาทนะคะจาก1,700ล้านของเรานะก็คือลดมาเยอะเหมือน ือนกันนะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าบทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูกันนะคะที่มีการถ่ายทอดไปที่ประเทศกาตาร์นะปัญหาเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสูงมากแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนี้ยังไม่นับรวมปัญหาสัญญาณข้ามพรมแดนไปอีกนะคะก็ส่งผลให้เรื่องของภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจนั่นเองส่วนอีกเรื่องนึงที่คือคนไทยชอบความสนุกสนานเนาะ มาพร้อมกับเกมกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยการพนันขันต่อ
5: นี่แหละ
6: มีนะคะก็ตามมานะคะคือบางคนอาจจะเล่นเอาสนุกขำๆเนี่ยก็มีแต่บางคนเล่นเอาจริงเอาจังก็มีเหมือนกันนะคะมันก็พ่วงมากับมหากรรมกีฬาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าการพนันออนไลน์เข้าถึงง่ายมากนะคะถึงแม้รัฐบาลจะพยายามเร่งปราบปรามอะไรก็ตามแต่มันก็คือผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะส่งผลกระทบเรื่องของหนี้สินอาจกรรมต่างๆปัญหาสังคมและต่างๆที่ตามมานะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะกรรมาธิการเดี๋ยวจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามในประเด็นดังกล่าวเรื่องของผลความคืบหน้าแล้วก็งบประมาณที่อาจจะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเนี่ยคือต้องดูว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็พิจารณาแนวทางในการต่อรองว่าถ้ามีการเจรจาขอลดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยทำยังไงนะคะทำยังไงให้ลดได้มากที่สุดรวมไปถึงการคำนึงถึงการใช้งบของรัฐบาลให้น้อยที่สุดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประชาชนนะคะหากสุดท้ายไม่ว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงทางกรรมาธิการและก็ประชาชนจะเข้าใจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีปัญหาอย่างมากนะคะ
5: ครับ
6: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทางกรรมาธิการเนี่ยมองว่าอยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลกยังไงบ้างนะคะคุณชลพลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือถูกต้องเลยนะคือแต่รัฐบาลจะต้องไปเจรจาค่าลิขสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตนเนี่ยทราบว่าในการคิดค่าลิขสิทธิ์เอามาจากความนิยมในชาติต่างๆซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันนะแต่ที่เขายอมลดให้กับประเทศจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเพราะว่าคือบ้านเขาประชากรมันเยอะ
5: ค
6: ือเขาเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะ
5: ค
6: แล้วก็เขากลัวจะเสียการตลาดก็เชื่อมั่นว่าในหลายประเทศก็ยังไม่มีข้อตกลงกันนะแล้วก็ในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ถ้าหากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีการดำเนินการต่อรองก็เชื่อว่าความสามารถในการเจรจาของบ้านเราเนี่ยจะสามารถทำได้ถ้าอยากจะให้คนไทยได้ดูบอลโลกจริงๆอะนะเพราะว่า 1,700 ล้านบาทนี่คือถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากๆซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้าก้อนนี้เอาไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจะได้ทั่วทุกกลุ่มมากกว่าหรือไม
5: ่แต่จะเป็นผลดีกว่าหรือเปล่า
6: แต่ว่าถ้าสมมติลดราคาลงมาได้ลดค่าลิขสิทธิ์ลงมาได
5: ้ก็ได้ที่จะลงทุนหรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราเกิดปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็มีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินออกมาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเสียเงินในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะส่วนทางกับสิ่งที่เราไปกู้มาไหมนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณที่อย่างที่บอกรัฐบาลเนี่ยไม่จ่ายแน่น
6: อ
5: นนะครับในเรื่องของการตรงนี้แต่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปประสานนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์พวกในส่วนของเอกชนดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะซื้อลิขสิทธิ์มาลงทุนตรงนี้เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลอย่างที่บอกคือเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในเรื่องของปากท้องเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้มีการคลี่คลายนะครับในเรื่องของโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่จะต้องออกมาเยียวยาประชาชนเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการดูบอล นะ
6: อ
5: ันนี้พูดตรงๆนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังมองอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับบอลโลกยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัด
6: ค
5: ืออาจจะถอยก็ได้แต่ว่าอาจจะเรียกว่าถ้าสมมติการเจรจาแล้วมันเรียกว่าดีลกันทั้งสองฝ่ายก็อาจจะได้เห็นบอลโลกกันเพราะยังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณหลายวันนะนะครับเพราะว่านัดแรกที่จะมีการแข่งขันเนี่ยคือ11มิถุนายน2569ยังพอมีเวลาในการ
6: 2เกือบ3สัปดาห์
5: เกือบ3สัปดาห์นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของถ้าสมมติว่าได้ซื้อลิขสิทธิ์มาจริงๆแล้วสปอนเซอร์ที่จะมาลงเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันก็อีกกระชั้นชิดเหมือนกันนะ
6: ก็ต้องดูตัวเลขอีกเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอีกเรื่องของกระบวนการในการดำเนินการการเตรียมการอะไรก็ตามต่างๆ
5: สปอนเซอร์เนี่ยจะหางบมาก ทันหรือเปล่าด้วย
6: ใช่
5: นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับแน่นอนว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานเรื่องนี้และก็เดินหน้ากันอย่างเต็มที่นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับน้องป่านผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือกะจะทักทายน่ารักนะครับตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมาแล้ว
6: หาจังหวะอยู่
5: หาจังหวะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้โอกาสแล้วนะครับมาทักทายเดี๋ยวจะงอนกันนะครับเริ่มที่พี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามารัวๆเลยนะครับนะครับขอบคุณพี่อเนกมากๆนะครับเป็นแฟนคลับเรานะครับทักทายพวกเราทุกชุกเช้าเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณสิริวรรณนะครับทักทายด้วยสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะครับพี่ดารวรรณวงเดือนสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: พี่พิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องสายป่านแล้วก็น้องโดนัทนะครับทีมงานทุกคนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พิสมัยนะครับอีกหนึ่งท่านที่ติดตามพวกเราในทุกๆเช้านะครับพี่ภัทรพรนะครับสวัสดีครับน้องโดน้องสายป่านวันนี้ที่ระยองฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยมีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะ ในกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเห็นบรรยากาศแสงแดดแต่สักพักพอขับรถมาฝั่งดินแดงทำไมครึ้ม
6: เริ่ม
5: วัดๆนะเริ่มวันๆน
6: ะ
5: นะครับพี่คุณสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับพี่ปราณีบอกว่าวันนี้ฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณมากๆเลยฟังทางวิทยุแต่มาทักทายพวกเราผ่านทางโซเชียล
6: แสดงว่าติดตามกันทุกช่องทางเลยน่ารัก
5: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่รจนาสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยแชร์ให้แล้วนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามาเยอะนะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับนมัสการท่านด้วยนะครับมีทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยพร้อมทีมงานนะครับวันนี้นะรับฟังที่ราชบุรีพี่พรนะครับพี่พรทักทายกันเข้ามาด้วยสติ๊กเกอร์นะครับพี่สุเทพบอกว่าที่เขางูวันนี้ที่อำเภอเมืองราชบุรีมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับพอมีแดดออกอยู่ครับผมเช่นเดียวกับอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับพี่สุพิษบอกสวัสดีครับพี่จันทิวาลือชาด้วยนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่อภิชยาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับทักทายด้วยข้อความนะนะครับแต่ว่ายังวันๆในเรื่องการออกอากาศนะนะครับมีพี่ณัชนันด้วยนะครับสวัสดีค่ะทักทายรวมถึงพี่อัชราด้วยนะครับใครที่ติดตามพวกเราอยู่ผ่านทางวิทยุนะเข้ามากดไลค์แล้วก็พวกเรียกว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงแชร์ในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละพื้นที
6: ่
5: เป็นยังไงกันบ้างนโยบายของรัฐบาลย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะวันจันทร์นี้น้องป่าน
6: ทุกวันจันทร์นี้นะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะสำหรับกลุ่มของประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะคะใครที่เคยเข้าคนละครึ่งเดิมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้แอปเป่าตัง
5: ใช่ก็อาจจะลงทะเบียนง่ายหน่อยไปกดยืนยันหนึ่งปุ่มปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้
6: ถูกต้อง
5: นะครับแล้วก็เตรียมใช้วันที่1มิถุนายนนี
6: ้ใช่แล้วก็น้องๆ นะคะที่ใครครบ18ปีบริบูรณ
5: ์ครับ
6: ใช้ได้เหมือนกันวันจันทร์นะคะลงทะเบียนใหม่ได้นะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเช้าๆเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะลงทะเบียนได้เลยนะยาวๆไปเลยเนาะจนถึง4ทุ่ม
5: ถูกต้องไทยช่วยไทย plus นะครับย้ำว่าครั้งนี้ไม่ได้ให้ครึ่งนึงแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus 60-40เรียกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่านี่คือเงินที่จะมาช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับรวมถึงเป็นการเยียวยาในเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็เรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องของประชาชนและเงินเหล่านี้แหละก็จะมาช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปกดสิทธิ์กันนะครับเริ่มวันจันทร์นี้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยเดี๋ยวโดนัทก็จะตื่นมาลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
6: เหมือนกันนะกดไปยืนยันสิทธิ์เลยที่เร็วนะแล้วก็คือกลุ่มรอบนี้เนี่ยอย่างพวกสปานวดอะไรเงี้ยคือไม่ได้เข้าโครงการคืออย่างวันเมื่อวันก่อนนะคะที่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านรองนายก
5: นะเป็นไงบ้างครับ
6: ท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเหตุผลเรื่องของการที่ไม่เอาตรงนี้เข้าร่วมเนี่ยคืออยากจะให้นำเงินก้อนนี้เนี่ยไปกระจายเรื่องของปากท้องจริง
5: ๆ
6: เรื่องค่าของชีพที่เป็นคือต้องบอกว่าเป็นสินค้าจำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยอยากจะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถามว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้ไหมเหมือนเป็นผลพลอยได
5: ้
6: เพราะว่าถ้าเราสังเกตจากคนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากำลังซื้อคนเยอะขึ้นคนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นคืออย่างถ้าเป็นเราพี่โดนัทสมมติของเนี่ยร้อยหนึ่งคิดแล้วคิดอีกก่อนแต่ถ้าสมมติว่าชิ้นเนี้ย 100นึงนะแต่รัฐออกให้60บาทเราจ่าย40บาทเราตัดสินใจจ่ายง่ายขึ้น
5: ใช่ก็เหมือนเราได้สินค้าลดราคา 60%
6: อ่ะใช่คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือดีใจที่แบบขายของได้เยอะส่วนทางเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะที่จะซื้อของซื้ออะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในเศรษฐกิจนะคะก
5: ็
6: อย่างที่บอกแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคือเพื่อลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผลพลอยได้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซึ่งนโยบายนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะสำหรับวันจันทร์หน้าที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะทำสำหรับคนละครึ่งคนละ
5: ไทยช่วยไทยพลัส
6: ไทยช่วยไทยพลัสนะไทยช่วยไทยพลัส
5: แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เช่นเดียวกันนะ
6: ไม่
5: ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็คือเราเรียกว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า13ล้านคนนะ13ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีการเติมเงินนะให้ในวันที่1มิถุนายนสามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องไปเติมเงินก็คือปกติจะได้อยู่ที่300บาทแล้วจะเติมให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับ
6: ก็คือเหมือนกันในช่วงระยะเวลาของไทยช่วยไทยพลัส
5: ถูกต้องไทยช่วยไทยพลัสของฝั่งบุคคลทั่วไปกลุ่ม 60-40 นะก็จะเรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็งบประมาณก็คือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนก็คือ 4,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เชื่อว่ามาตรการทั้ง2มาตรการเนี่ยคือการเยียวยาประชาชนและก็เรียกว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับ
6: ค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะพี่นะสำหรับวันนี้นะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะเจอฝนนะส่วนใหญ่หลายพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ 60% นะอย่างภาคเหนือนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะคะภาคอีสานน้อยลงมาหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางเยอะหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ฝนอาจจะตกช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางวันแต่ว่าช่วงเช้านี่อาจจะยังเห็นแดดอยู
5: ่
6: รำไรรำไรนะคะ 70% ของพื้นที่นะคะซึ่งดินแดงน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
5: 70% เลยเหรอ
6: 70%
5: โอ้โห
6: ช่วงเย็นก็เย็นวันศุกร์ด้วยเนาะ
5: ใช่
6: กลับบ้านอะไรเงี้ยจะ
5: รถติดแน่
6: นิดนึงนะคะภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่นะคะยังไงช่วงนี้ออกจากบ้านกะระยะเวลากันดีๆเนาะช่วงเช้าช่วงที่ต้องเดินทางเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมกันแล้วด้วยยังไม่ทำงานเราก็จะต้องกะเวลาให้ดีเดี๋ยวบางทีจัดอะไรกิจการเดี๋ยวจะไม่ทัน
5: เอ
6: าฝนตกอีกอะไร
5: ช่วงเย็นคุณด้วยใช่ไหมเนี่ย
6: ช่วงเย็นจะเจอกันอีกทีนึงไปสาม
5: นะครับเจอน้องสายป่านได้อีกในช่วงเย็นนะครับส่วนโดนัทวันไหนนะวันอาทิตย์นะครับข่าวยามเช้านะครับก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับสุขภาพของเราช่วงนี้ด้วยนะอย่างที่บอกคือบางทีเนี่ยแดดออกสักพักหนึ่งฝนตกนะครับร่างกายเราจะรับไม่ทันนะ
6: จะป่วยเอา
5: จะป่วยเอานะครับต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงดูแลความแข็งแรงของสุขภาพด้วยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับวันนี้ใครที่อยากจะไปร่วมสนุกนะครับสำหรับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีการเดินทางไปสร้างสุขด้วยเสียงดนตรีนะครับในกิจกรรมดนตรีจิตอาสา CRA Music Therapy นะครับที่จะมีการส่งกำลังใจผ่านท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะนะครับให้แก่ผู้ป่วยและก็ผู้เข้ารับบริการที่อาคารอัครราชกุมารีนะครับอาคาร100เตียงที่บริเวณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ
6: ์
5: นะครับตรงนี้ก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปร่วมแสดงในครั้งนี้เป็นวงเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้ป่วยและก็ผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวนะครับวันนี้ครับมีการไปแสดงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสามโมงนะครับก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินจิตอาสารับเชิญนะครับคือคุณพิงพิงสรวีแชมป์จากรายการ The Goldenซองซีซั่น2นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงเล็กวันนี้ไปร่วมบรรเลงในงานดังกล่าวด้วยนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับชั้น1ไปร่วมฟังเพลงนะครับเรียกว่าใช้ดนตรีบำบัดสำหรับสุขภาพแล้วก็ใครที่ชอบฟังดนตรีเพราะๆนะครับแนวลูกกรุงหน่อยนะครับคุณพิงพิงก็จะมาร้องให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยครับ
6: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะก็ทีมงานนะรวมไปถึงเรา2คนมา ูแลคุณผู้ฟังนะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะคะมีรายการนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยสำหรับวันนี้บันทึกสถานการณ์นะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
5: ณัฐพงศ์สารพุฒิและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา 10:00 นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
10: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุลฮัจญ์ประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมาดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
11: นายเกษรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: ช่วงนี้ลมแรงจังเลยน้องฉุยระวังอันตรายจากวาตภัยด้วยนะ
7: วาตภัยคืออะไรครับ
6: วาตภัยก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุมักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆซึ่งแรงของพายุนอกจากจะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางทางล้มระเนระนาดพังเสียหายยังทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยส่วนอันตรายนั้นจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุด้วยนะ
7: อ๋อแบบนี้นี่เองน้องฉุยจะระวังให้มากนะครับพี่ชิม
6: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับวันนี้สวทรนองรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะครับผมร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนอกจากจะรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับ FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 kHz แล้วนะครับทางสทรนองเรายังไลฟ์สดนะครับทางเพจ Facebook นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้ประเทศไทยของเรามีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางภาคตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยในส่วนของทะเลอันดามันนะครับและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันบ้างนะครับภาคเหนือนะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศาต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 40% ของพื้นที่ข้ามมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งประมาณ 60% ของพื้นที่ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับจากพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงทางนี้นะครับรัฐบาลได้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเป็น4เสาหลักความมั่นคงที่ต้องดำเนินงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการปราบปรามการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดเนี่ยนะครับทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังป้องกันภัยโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้ที่มีอิทธิพลนะครับยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่โดยเฉพาะนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนด้านการช่วยเหลือประชาชนนะครับให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลนะครับทางนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ต่อไปนะครับ
ไปต่อกันที่นายสุรศักดิ์ปัญเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อทางนี้นะครับได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมการกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีอย่างจริงจังขณะเดียวกันยังดำเนินมาตรการเชิงลึกเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานมาตรการวีซ่านะครับการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการส่งเสริมการบริหารการจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนดังนี้นะครับมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยปริมาณสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพด้านภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ในช่วงวันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมกว่า8ล้าน2แสนคนนะครับซึ่งตลาดสำคัญอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาและฟิลิปปินส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนด้านเที่ยวบินการทำตลาดเชิงรุกและกระแสการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและคอนเสิร์ตในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะครับจะเป็นช่วงที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและช่วงชิงขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวผ่านการปรับกลยุทธ์จากแนวคิดvolume recovery สู่ value driven growth นะครับเพื่อสร้างมูลค่าสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับมาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัดรับมือวิกฤตค่าครองชีพกันบ้างนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนนะครับทั้งนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับมีประมาณ13ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากเดิมที่ได้รับ300บาทต่อคนต่อเดือนและจะใช้จ่ายนะครับภายในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะครับกรณีที่มีเงินคงเหลือเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปประมาณ30ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ในการผ่านรูปแบบร่วมจ่ายซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือร้อยละ60นะครับประชาชนจ่ายเองร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้ที่มีสิทธิ์กลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับรับจากณวันลงทะเบียนนะครับและก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะครับซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569นี้นะครับทั้งนี้สามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยภาครัฐสนับสนุนเงินนะครับ600ละ60นะครับแต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับก็คือจะได้คนละ 1,000 บาท4เดือนเช่นเดียวกันตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
1: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
0: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
1: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
0: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าได้รับการร้องเรียนในการติดตั้งนะครับโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับมีการอายัดสินค้าจำนวนมากเลยนะครับโดยนะครับลงพื้นที่ไปยังคลองถมนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและการบริการที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคานะครับหรือว่าโซล่ารูฟท็อปซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมในหลายครัวเรือนแต่กลับพบปัญหาของผู้บริโภคถูกหลอกให้ใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบที่ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีรวมถึงเลขาธิการสคบนะครับเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นะครับผู้ว่าจ้างประกอบการติดตั้งระบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุปกรณ์ชำรุดเสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงนะครับจึงสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคดังนั้นจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะสคบรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆหลักฐานสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีตัวแทนผู้บริโภคทางนี้นะครับตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสคบรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแล้วกว่า156เรื่องนะครับและดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภค ปิดเรื่องไปแล้ว84เรื่องโดยมีมูลค่าที่ผู้ร้องเรียกค่าเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทนะครับสำหรับคดีที่เหลือก็กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรองลงมาก็คือใช้บริการแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนชัดมากปัญหาดังกล่าวกระทบเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยนะครับนอกจากนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้นะครับผู้ประกอบการก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่เราก็จะไม่หยุดเท่านี้นะครับจึงได้สั่งการให้สคบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรูพรมตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเลยซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบสินค้าโซลาเซลล์ที่สลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนเจ้าหน้าที่จะทำการยึดอายัดสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดทันทีและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจมาตรฐานต่อไปรวมทั้งให้เรียกนะครับผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นผู้นำเข้าและผู้ขายมาให้ถ้อยคำต่อสคบภายใน7วันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522มาตรา30 31และ52ซึ่งกำหนดให้ผู้ขายสินค้าที่ไม่ติดฉลากหรือว่าฉลากไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับสำหรับผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้ามีโทษหนักกว่านะครับก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับจะขยายผลในการลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะเดียวกันทั่วประเทศต่อไปนะครับไปต่อกันที่นะครับทางรัฐบาลนะครับกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำนะครับยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลานะครับในจังหวัดของประเทศคองโกนะครับเป็นสภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลจึงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้นะครับโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับซึ่งการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักจะเกิดในครอบครัวบุคลากรทางแพทย์หรือว่าผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็ศพผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือว่าโควิด-19 นะครับปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดโรคนี้ในประเทศไทยนะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจจะคล้ายเป็นไข้ทั่วไปนะครับเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะครับคลื่นไส้อาเจียนและบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจจะมีการรุนแรงและมีอัตราเสียชีวิตสูงนะครับแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้ที่สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดดังนั้นนะครับรัฐบาลจึงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมรับมือด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ส่วนบุคคลแล้วก็ความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่นำบริการภาครัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีขออภัยนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2569ณเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ปลัดจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ทางนี้จังหวัดกระบี่จะทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อลดระยะห่างระหว่างส่วนราชการกับประชาชนด้วยการนำเอาบริการระดับจังหวัดมาให้บริการถึงพื้นที่ร่วมคิดหาทางออกและแก้ไขปัญหาประชาชนมุ่งพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดจึงสำคัญเนื่องจากจังหวัดมีภารกิจเป็นผู้แทนรัฐบาลที่จะต้องแปลงนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่รวมทั้งบูรณาการกับทุกภาคส่วนราชการเพื่อรองรับการทำงานและแก้ไขปัญหาทุกด้านได้ทันท่วงทีโอกาสนี้นะครับปลัดจังหวัดกระบี่ได้รายงานสรุปประเด็นปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา3ประเด็นประกอบไปด้วยการขับรถย้อนสอนบริเวณ3แยกห้วยน้ำขาวเนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกลนะครับประเด็นการติดตั้งไฟส่องสว่างตั้งแต่ร้านหน้าเซเว่นห้วยน้ำขาวไปเกาะลันตาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรถบนท้องถนนและประเด็นการขอใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังและปลูกสิ่งก่อสร้างตามแนวฝั่งคลองนะครับสำหรับภายในกิจกรรมนะครับประกอบด้วยหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กว่า15คลินิกอาทิคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์คลินิกบัญชีนะครับรวมถึงมีการบริการให้ความรู้คำปรึกษาคำแนะนำการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรสนับสนุนเอกสารวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชสารชีวพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีกรอบระดมความคิดเห็นใน9ประเด็นหลักนะครับเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหายาเสพติดผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งแบ่งออกเป็น4ภาคนะครับมีผู้เข้าร่วม400คนซึ่งภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศนะครับพร้อมและเปลี่ยนตลอดทั้งวันทางนี้นายอนุทินกล่าวช่วงหนึ่งว่าขอให้ท่านได้ใช้เวลาในวันนี้อย่างเต็มที่เชื่อว่าเราจะได้แนวทางออกนะครับหลักที่จะปฏิบัติบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์กับสันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันหวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเราต้องทำงานในรูปแบบใหม่ๆนะครับมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและกันรับรู้รับฟังรับประทานอาหารด้วยกันนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันและกลับไปทำงานในพื้นที่ซึ่งก็จะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการแสวงหาความร่วมมือกันนะครับวันนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีความมั่นใจเป็นอันมากในการประสิทธิภาพทำงานของพวกเราทุกคนยึดประชาชนเป็นที่ตั้งทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขเต็มใจเพื่อพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้ารับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคม2569นี้โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องบริเวณคลองโคกตะโหนดนะครับเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลฉลองตอนนี้เครื่องสูบน้ำดังกล่าวมีศักยภาพสูบน้ำได้สูงถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีต่อเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักและช่วงที่น้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขณะเดียวกันนะครับได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกแจ้งเตือนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อม ้อมเตรียมเครื่องจักรบุคลากรระบบแจ้งเตือนภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมปิดกั้นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าทางทะเลนะครับจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดฝนตกหนักนะครับทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าพบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิติใหม่นะครับด้านการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงระหว่างกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันให้เป็นเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้กำหนดกรอบความขับเคลื่อนระดมความคิดเห็นร่วมกันนะครับ9ประเด็นได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงคือ4เสาหลักความมั่นคงที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง76จังหวัดยกระดับการทำงานแบบทีมจังหวัดประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกเฝ้าระวังภัยโดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมควบคู่กับการเร่งปราบปรามช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำว่าหากทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วนะครับก็จะช่วยสร้างความสงบสุขความปลอดภัยกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอใช้เวทีเวิร์กช็อปวันนี้และเปลี่ยนความคิดเห็นและนำข้อสรุปกลับไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์กับสันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

0: นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงท้ายกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับนางสาวสมจิตปักคุดนะครับปลัดอาวุโสอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นประธานโครงการนะครับกล่าวเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรายละเอียดของทางรถไฟนะครับและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมทางหลวงหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงผู้นำท้องถิ่นชุมชนนะครับและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนางสาวสมจิตประคุดปลัดอาวุโสอำเภอเมืองระนองได้กล่าวว่าจังหวัดระนองได้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและก็ประเทศโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันซึ่งจะช่วยส่งเสริมเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทางรถไฟขนาดราง1เมตรนะครับ435เมตรนะครับเชื่อมเส้นทางจากชายฝั่งจังหวัดชุมพรสู่ท่าเรือแหลมริ่วและจากชายฝั่งจังหวัดระนองสู่ท่าเรือแหลมอ่าวอ่างมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในภาคใต้ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาแนวทางการออกแบบด้านวิศวกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่างๆสำหรับนำไปประกอบการศึกษาปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับพร้อมยืนยันว่านำจะนำข้อเสนอนี้ไปรับฟังประกอบการศึกษาเพื่อเกิดการพัฒนาโครงสร้างอย่างรอบด้านโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับผมวันนี้ผมและทีมงานสทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
11: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระดอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปักศิษย์ประดับศิลรายงาน
2: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าการสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
12: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปข
15: อที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
16: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
17: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2C รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
18: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
19: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
20: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: ระหว่างบ่ายดีไหม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทั่วไทยกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1 ช่องทางนะคะผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนั่นเองค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์เจอกับนุรีนะคะแล้วก็ส่วนวันพฤหัสวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีเจอกับน้องดิววสุรัตน์ค่ะก็จะนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงประพอแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก
1: ็
0: ต
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของรายการนะคะกับรายการเล่าข่าวดามันกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นเองค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารแรกกันนะคะเป็นทางด้านของรัฐบาลกับการเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100 ปีค่ะในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่22ขออภัยค่ะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ22พฤศจิกายน2569เวลา7 นาฬิกาค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100 รูปโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศนะคะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและเชิญชมนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ระหว่างวันที่22 ถึง 31 พฤษภาคม 2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์ 10นักษัตริย์นะคะก็คือ120ปีค่ะเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษก็คือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้นะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศนะคะของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะครม.นะคะมีการอนุมัติปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะย้ำคุมวินัยการคลังหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินกรอบ 70% ค่ะครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนะคะเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการบริหารงบประมาณแล้วก็ภารกิจของรัฐบาลโดยยังคงยึดกรอบวินัยการคลังเป็นหลักสำคัญโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ค่ะแผนก่อนนี้ใหม่ก็คือปรับเพิ่ม 221,220 ล้านบาทนะคะ 2. แผนบริหารหนี้เดิมปรับลด 23,960 ล้านบาท 3. ค่ะแผนการชำระหนี้ปรับเพิ่ม 27,668 ล้านบาทพร้อมอนุมัติการบรรจุโครงการเพิ่มในแผนหนี้สาธารณะ4โครงการหรือว่ารายการนะคะเช่นเงินกู้เพื่อดำเนินแผนโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000 ล้านบาทภายหลังการปรับปรุงแผนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดไว้ก็คือไม่เกินร้อยละ70สะท้อนว่ารัฐบาลยังคงสามารถที่จะบริหารภาระหนี้ได้อย่างมีเสถียรภาพและก็ยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์จำเป็นในอนาคตค่ะครม.ไฟเขียวยกระดับฝีมือแรงงาน4สาขานะคะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศค่ะครม.เห็นชอบนะคะกับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในส่วนของ4สาขาด้วยกันเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือนั้นได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้นะคะรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยมีการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาดังนี้1ก็คือสาขาช่างเชื่อมฟลักคอนะคะแล้วก็2ค่ะสาขาช่างเชื่อมมิกสามต่อมานะคะสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะคะแล้วก็4ก็คือสาขาช่างบำรุงช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะนี่คือในส่วนของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาด้วยกันนะคะทั้งนี้ก็มีผลใช้บังคับ90วันนับจากวันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะนายรัฐมนตรีนะคะบินฝรั่งเศสค่ะในการหารือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำหนดในการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคม2569นะคะในการเยือนครั้งนี้นายรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการหารือกับนายเอมานูเอลมาครง นะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่าIEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนะคะเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนเพื่อร่วมมือในส่วนของภัยคุกคามรับมือกับภัยคุกคามด้านของความมั่นคงนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานความมั่นคงคือ4เสาหลักความมั่นคงค่ะที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดยกระดับการทำงานแบบทีมจังหวัดประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกแล้วก็เฝ้าระวังภัยโดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมควบคู่ไปกับการเร่งปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเน้นย้ำว่าหากทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างความสงบสุขแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ใช้เวทีเวิร์กช็อปในครั้งนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำข้อสรุปกลับไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์กับสันติราษฎร์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนายกรัฐมนตรีมีการปิดการประชุมนะคะเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงย้ำว่าบูรณาการภาครัฐเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของการสรุปนะคะสรุปผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมระดมความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดธุรกิจสีเทาแล้วก็การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมระบุว่าผู้มีอิทธิพลไม่ใช่บุคคลไม่ดีเสมอไปเพราะสามารถใช้บทบาทในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนแต่กลุ่มที่ต้องจัดการก็คือกลุ่มอันธพาลที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและประเทศชาติเราต้องไม่ให้คนเหล่านี้มีที่ยืนค่ะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าการทำงานร่วมกันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันนะคะให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทาง365วันยกระดับสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะซึ่งทำกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทาง365วันโดยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมนะคะแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะนอมินีอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ยังดำเนินการในส่วนของมาตรการเชิงลึกเพื่อที่จะเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็การส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้นจากการแข่งขันด้วยปริมาณสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพด้านภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวนะคะระยะใกล้ในช่วงวันที่1มกราคมจนถึง16พฤษภาคม2519มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศรวมแล้วอยู่ที่ 8.24 ล้านคนซึ่งตลาดสำคัญอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาและฟิลิปปินส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนด้านเที่ยวบินการทำตลาดเชิงรุกแล้วก็กระแสการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตในประ

ประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าในช่วงไตรมาส3ของปี2019จะเป็นช่วงสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ช่วงชิงขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะคะผ่านการปรับกลยุทธ์นะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงประพอกันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะพักกันสักครู่ฟังเพลงประพอสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:42 น.เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับการจับมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตแล้วก็ทางเทศบาลตำบลฉลองนะคะติดตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ์คลองโคกตโนดเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลรับมือกับฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนระหว่างวันที่21-24 พฤษภาคม 2519นี้นะคะกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอนะคะผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอค่ะแล้วก็นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการท้องถิ่นทุกแห่งและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงระหว่างวันที่21-24 พฤษภาคม 2519นะคะการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศเป็นไปตามประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฉบับที่9นะคะซึ่งระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะในการนี้ทางจังหวัดภูเก็ตภายใต้การอำนวยการของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยนะคะเมื่อวานค่ะ21 พฤษภาคม 2519นั้นได้มีการมอบหมายให้นายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตประสานการปฏิบัติกับนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองช่างเทศบาลตำบลฉลองนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องซึ่งมีอัตราการสูบน้ำต่อเครื่องสูงถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีนะบริเวณคลองโคกตโนด พื่อเร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลฉลองออกสู่ทะเลโดยเร็วค่ะแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังในช่วงที่ฝนตกหนักรวมไปถึงช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางจังหวัดภูเก็ตก็มีการสั่งการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมพื้นที่สูงและก็ดินอุ้มน้ำสะสมที่อาจจะทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะตลอดจนถึงเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงภัยนะคะเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าโดยเด็ดขาดกรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในทางลอดหรืออุโมงค์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นมีการปิดกั้นพื้นที่จราจรและสูบน้ำออกโดยเร็วเพื่อบรรเทาการจราจรติดสะสมและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหากมีความเสี่ยงนะคะในส่วนของมาตรการรองรับกรณีคลื่นลมแรงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมแจ้งเตือนชาวเรือนะคะผู้บังคับเรือแล้วก็ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและหากว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดค่ะหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มให้เร่งการระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้แล้วให้ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำทันทีก่อนปริมาณน้ำถึงระดับวิกฤตและให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้จัดเจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยสังเกตปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสีและความขุ่นของน้ำพร้อมติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนหากคาดการว่าจะเกิดภัยให้แจ้งเตือนประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนนะคะมีการติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันด้วยนะคะหากว่าพบเห็นหรือว่าได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยสามารถที่จะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อำเภอในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย1784โทรศัพท์หมายเลข076-510-098หรือ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุประจำอยู่ในสำนักงานและอยู่ในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงและหากเกิดเหตุสาธารณภัยส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอที่ได้รับผลกระทบสรุปสถานการณ์แล้วก็รายงานให้กับทางกอปภ.จังหวัดภูเก็ตทราบต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงทางโทรสารหมายเลข076-510-097หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะภูเก็ต ditrutter@gmail.com นั่นเองค่ะจนกว่าที่สถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับในส่วนของไทยช่วยไทยอำเภอเมืองภูเก็ตครั้งที่4ในวันนี้นะคะช็อปคุ้มอิ่มใจได้ช่วยชุมชนกับผู้ว่าแซมเบ นายอำเภอโจ้นะคะรวมสินค้าราคาประหยัดลดภาระลดค่าครองชีพครบทั้งของกินของใช้ของดีจากชุมชนแล้วก็สินค้าโอท็อปภายในงานพบกับสินค้าจากห้างชั้นนำสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโอท็อปผักสดผลไม้และสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงนะคะไข่ไก่นะคะในอำเภอโจ้นะคะนอโจ้เนี่ยนะคะสดใหม่ราคาประหยัดค่ะบริการตัดผมฟรีกันด้วยนะคะณลานกิจกรรมที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปก็ชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมจับจ่ายช่วยเหลือกันสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยพังงาที่พังงานั้นนะคะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่7/2569นะคะวันนี้ค่ะนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่7/2569ณห้องประชุมเทพทาโรชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายโครงการตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกมัดนะคะรวมไปถึงโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายประจำเดือนพฤษภาคม2569ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพ.ศ. 2568ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้าหรือคาดว่าเงินจะพับไปโดยผลของกฎหมายเพื่อที่จะเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดกระบี่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วันนี้นะคะที่พระอุโบสถวัดแก้วกรุวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นางกุลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะจังหวัดระนองนะคะมีการจัดกิจกรรมอบรม Public Training SME Academy 365 Level Up ติดอาวุธลับฉบับ SME คิดได้ขายดีมีกำไรเพื่อยกระดับในส่วนของศักยภาพผู้ประกอบการ MSME สู่ยุคดิจิทัลนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการ MSME นะคะในพื้นที่ที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะมีการจัดกิจกรรมอบรม Public Training SME Academy 365 Level Up ติดอาวุธลับฉบับ SME คิดได้ขายดีมีกำไรภายใต้งานพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม SME Academy 365ค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะด้านธุรกิจการตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ MSME เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการปรับตัวในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าจังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การอบรมครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้ต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศต่อไปค่ะภายในกิจกรรมนะคะก็มีการบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงและสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคตค่ะแล้วก็ปิดท้ายอีกนิดนึงนะคะนับถอยหลังอีก4วันเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสนะคะโอกาสรับสิทธิพิเศษดีๆกำลังจะมาถึงแล้วนะคะมาร่วมช่วยร้านค้าไทยกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยกันปักหมุดวันลงทะเบียนเริ่ม25พฤษภาคมเวลา6นาฬิกาสิ้นสุด29พฤษภาคมเวลา22นาฬิกานะคะเริ่ม25นาฬิกา6โมงเช้าไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม4ทุ่มนะคะหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายน2519เป็นต้นไปผ่านแอปเป๋าตังนั่นเองก็เตรียมไว้นะคะก็อัปเดตไว้สำหรับในส่วนของแอปเป๋าตังนะตอนนี้เพราะว่าจะเริ่มลงทะเบียนกันในวันที่25พฤษภาคม6โมงเช้านะคะแล้วก็สิ้นสุด29พฤษภาคม4ทุ่มนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็พกร่มไปด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอนามันกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
9: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระในการติดต่อราชการตามนโยบายราชทันใจโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนหากระบบกลางมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่ผลักภาระให้ประชาชนไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการที่ต้องขออนุญาตในหลากหลายหน่วยงานซึ่งการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวจะถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสรองรับเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้คล่องตัวประชาชนได้รับความสะดวกและภาคธุรกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวมอภิสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสร้างผลกระทบพื้นที่กว่า800ไร่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
7: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
5: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
4: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
5: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
4: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
5: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
6: จำกันไว้สักคำหนึ่งง่ายๆว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียเพราะมันดูเป็นอะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งที่เขาเรียกกันว่าความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่น้อยคนจะฟังรู้เรื่อง
7: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวทพังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวทภูเก็ตกระบี่ระนองและ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่22นะคะพฤษภาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับพิชันซาเลหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปในเรื่องของไปช็อปนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่มีการจัดจำหน่ายทุกๆวันศุกร์นะคะตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็มีการจำหน่ายที่บริเวณที่ว่าการอำเภอนะคะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นะคะและในส่วนของสภาพอากาศในวันนี้ค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าทางด้านของจังหวัดพังงาเองฝนตกนะคะแล้วก็เมื่อกี้ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาเนี่ยเปียกหมดแล้วนะคะผู้ฟังนะและเมื่อกี้ก็ต้องขอในส่วนของอภัยในเรื่องของเทคนิคกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของห้องส่งเนี่ยอาจจะใหม่นะคะผู้ฟังนะในเรื่องของเทคนิคเรื่องของการควบคุมอาจจะมีผิดพลาดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงมีประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกันนำมาอัปเดตกันนะคะสำหรับหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะคะที่มีการเคาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะก็ได้มีการสั่งนะคะในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง76จังหวัดนะคะในเรื่องของการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดคอลเซ็นเตอร์หรือผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้คุณผู้ฟังไปรับฟังผลเงินเพลงเพราะๆและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

ละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะกับทางด้านของรัฐบาลค่ะลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมกีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพัฒน์คนทำงานแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนนะคะในส่วนของไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานค่ะเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายที่จะมีผลกระทบนะคะจำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้จ้างนะคะรับจ้างอิสระที่จะขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานค่ะและไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์นะคะที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะทั้งนี้ทางด้านของกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวนะคะโดยให้ตัวแทนของไรเดอร์แล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานค่ะโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มตามแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิ์ประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคะภายใน1ปีเนี่ยนับตั้งแต่จากนี้นะคะจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะที่มีการคุมเข้มแล้วก็มีการวางมาตรการหลากหลายอย่างนะคะมากันที่เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในส่วนของในเรื่องของการที่มีการประชุมนะคะรับทราบการรายงานผลการดำเนินการกองทุนนะคะวัดช่วยวัดค่ะอนุมัติเงินช่วยเหลือพระสงฆ์ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยธรรมชาติและอุทกภัยไปแล้วกว่า111ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญนะรักษาการแทนผอ.สำนักเลขาธิการนะคะกล่าวนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนช่วยวัดวัดช่วยวัดนะคะตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนค่ะวัดช่วยวัดนะคะก็มีการเขาเรียกว่าแยกแยะนะคะในส่วนของรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึงวันที่27มกราคม2569นะคะสำหรับการเบิกเงินตามมติที่มีการประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุนวัดช่วยวัดค่ะตั้งแต่ปี2566ถึงปี2569มีสรุปในเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจนั้นก็คือเป็นการเห็นชอบนะคะช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัยตามหลักเกณฑ์จำนวน5วัดค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท2ก็คือตามที่มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวัดช่วยวัดครั้งที่1เห็นชอบให้เงินช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัยตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะมีเงินสะสมหรือว่าเงินช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะไปในรูปแบบของการที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงในส่วนของการนำไปอุดหนุนนะคะใน

เรื่องของค่าธรรมเนียมหรือว่ารายการต่างๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของการได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะมากันที่ในเรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างที่จะมีการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมั่นใจค่ะว่าการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เนี่ยจะเป็นการที่เป็นการลงทะเบียนที่เรียกภาพบรรยากาศเนี่ยอาจจะราบรื่นนะผู้ฟังนะราบรื่นแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งตารอนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงวันที่25สักทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเปิดระบบนะคะให้เราเนี่ยลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทย plus นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะและทั้งนี้ค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคิดว่าจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1นะคะก็จะมีการผลักดันเรื่องนี้ประวัติอาชญากรรมเป็นวาระเร่งด่วนนะคะหรือไม่เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งทางด้านของที่ประชุมก็อาจจะมีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงดิจิทัลค่ะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานค่ะเริ่มดำเนินการแล้วก็นำข้อมูลให้ภาครัฐเนี่ยนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็กระบวนการต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: ทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพใน

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จับจับลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกั

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเนื่องในส่วนของอุตุนะคะได้มีการเตือนฝนตกหนักนะคะผู้ฟังซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและก็ข้อห่วงใยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีการเน้นย้ำค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการน้ำนะคะในส่วนของในระยะยาวค่ะให้ความสำคัญกับการบูรณาการนะคะข้อมูลสารสนเทศนะคะเพื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนซึ่งทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและมีความถี่ขึ้นมากขึ้นนะคะแม้ในช่วงนี้อาจจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่จากการคาดการณ์นะคะก็พบว่าปีนี้เนี่ยปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าแนวโน้มการเผชิญกับภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569อาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีนะคะซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงได้นะคะซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีการกำชับนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำนะคะสภาพความเสี่ยงภัยและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่โดยต้องมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรวมไปถึงฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือและช่องทางการขอรับการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะทั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งการนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในหลากหลายด้านในช่วงนี้นะคะต่อให้เป็นช่วงของหน้าฝนแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับมือให้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ห่างไกลเรื่องของภัยพิบัติต่างๆกันด้วยค่ะ

0: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชสารหลักเมืองพังงาประจำปี2569วันที่22-30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16 นาฬิกาหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
1: เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะทิ้งท้ายด้วยเชิญชวนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเรามีกิจกรรมใหญ่นะคะที่เป็นงานนะคะที่ยิ่งใหญ่สุดตระการตากันด้วยค่ะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงานะคะก็จะมีนางรำแล้วก็เดินขบวนแห่นะคะผู้ฟังกว่า 3,000 คนนะที่จะร่วมเดินกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงานะก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนนะคะในวันพรุ่งนี้ไม่จอดรถ2ข้างทางค่ะตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 18:00 น.นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะขบวนแห่งานสมโภชศาลหลักเมืองพังงานะคะจะเริ่มเดินกันนะคะประมาณในช่วงของเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ต้องไปร่วมงานนะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของหัวหน้าส่วนแล้วก็มีนางรำจากทั้ง8อำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมาร่วมเดินกันแล้วก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรอยู่นะคะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนค่ะนี่ก็จะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทุกๆปีจะยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะก็ติดตามภาพบรรยากาศรวมไปถึงไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะและทิ้งท้ายด้วยในวันนี้ค่ะด้วยการดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าเข้าหน้าฝนกันแล้วและหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะก็มีฝนตกบ่อยนะคะผู้ฟังหน้าทั้งลมทั้งฝนแต่ก็อย่าชะล่าใจเรื่องของการขับขี่รถบนท้องถนนก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถกันสักนิดหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของการขับขี่รถค่ะก็ชะลอความเร็วกันแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรกันด้วยนะคะในวันนี้เดี๋ยวน้องฮาลาไปด้วยผลงานเพลงนี้และกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักหวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทั้งราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหฤพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
2: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
6: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
5: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างจึงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาขุนสิมรายงาน
4: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
9: างสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Decision Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้สักประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
10: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
12: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรละมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
13: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเสศไทยเศษได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ ขพิรวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุบาเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
15: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง
16: การอนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
15: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ายังเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10 และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
17: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่กลับเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
18: นายบัญชาจันรงค์ในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้า

0: และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบันMy Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
2: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อ

0: ฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดนายเกรซอนเบลาเกสรัฐมนตรีความมั่นคงของฮอนดูรัสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายจุดในพื้นที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสเพิ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18 21-10ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย21-15 21-11ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกม17-21 21-17 21-12 ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีน่าโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21และ25-23ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมภคพลเทียรรัตน์สกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกม18-21 21-18และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด 6-3 และ6-4 ทำให้อัญชิสาและจันกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8-0โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ6-2 ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป0-5และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย5-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
2: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5,500,000บาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
3: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะคร
1: ับ แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกมัลเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่22-25พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัม เคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันรุ่น77กิโลกรัมรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวิติตมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดารด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
10: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้อ งานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว จุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะสุขเนี่ยจะมีความสุขมากๆนะคะถ้ามาฟัง มาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะ มีหลายท่านเลยทั้งพี่แดนอัคเดชคัมภีระนะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปติดตามได้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ในช่องบ้านดำ
0: ค่ะ
1: ไม่สามารถพูดได้นะต่อช่องบ้านดำนะคะจะมีของดลยาวารีใช่ไหม
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: นะคะส่วนดิฉันก็กบอบบนะคะเป็นภาษาไทยค่ะก็เข้าไปแล้วฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะ
0: ค่ะสำหรับเข้ามารับชมรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้นะคะเราก็จะเป็นอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเรานะคะ
1: ค่ะเรื่องของสมุนไพรนะ
0: คะ
1: ที่เป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยก็คือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะใช้ได้นะพอได้ยินคำว่าสมุนไพรไทยโอ้ยมันเป็นออร์แกนิกมันเป็นธรรมชาติน่าจะกินได
0: ้น่าจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยคุณป่วยหรือเปล่าคุณมีโรคประจำตัวไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตอันนี้ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามาจากที่ไหนก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะ
1: มาตรฐานค่ะ
0: จะต้องมาจากแหล่งที่ปลอดภัย
1: ปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้คือสะอาดถูกต้องนะคะตามมาตรฐานเลยล่ะค
0: ่
1: ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์แผนไทยไม่ใช่แพทย์แผนไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญดิฉันก็ติดไง
0: สับสนรายการแล้ว
1: รายการก่อนหน้านี้เป็นแพทย์แผนไทยแต่ที่เดียวกันจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะส่วนวันนี้ใครที่ติดตามทางจอบ้านฟ้าของเรานะคะก็ขึ้นภาพแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาพที่บรรยากาศนี่เหมาะมากเลยคุณช่วงนี้หน้าฝนแล้ว
0: ใช่ค่ะฝนตกแบบนี
1: ้
0: ก็จะพาไปเที่ยว
1: หาเครียดไม่ใช
0: ่พาหาขบหาเครียด
1: เอ้าฝนตกคุณไม่เคยได้ยินเหรอ
0: ได้ยินเสียงแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะลงไปหาเองไม่ใช่ชวนใครไปหาก
1: ็
0: ได้มันจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะ
1: ไม่คุณมันอาจจะเป็นแบบว่าอะไรแบบว่าวิถีไงวิถี
0: ชาวบ้าน
1: ไปหากบหาเขียด
0: หาแล้วก
1: ็มีไหม
0: เอามาให้เราทาน
1: คุณกินไหมคุณกิน
0: เขียดใช่ไหมเขียดทานได
1: ้ภาษาเหนือเขียดเรียกว่าอะไร
0: ก็เขียดนี่แหละค่ะ
1: รอ
0: ใช่
1: ท
0: ับ
1: ศัพท์
0: นะเขียด
1: ทับศัพท์
0: ก็เขียดกบก็กบนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่น่าใช่นะ
0: จริง
1: จริง
0: จริงเหรอจริงบ้านที่ฉัน
1: กบเขียด
0: คางคกก็คางคกนี่แหละ
1: ใช่เหรอตกแกล่ะ
0: ตกโต
1: ไม่ตกโต
0: ตกโต
1: แต่ไม่โตนะ
0: ตกโต
1: ที่บ้านที่ฉันตัวแค่นี้บ้านที่ฉันเรียกตุ๊กแก
0: ไงตุ๊กแกเด็ก
1: ตุ๊กแกธรรมดาเลยไปยังไงเนี่ยตุ๊กแกอ่ะมาเรื่องของไม่ใช่เรื่องกบเรื่องเขียดนะวันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะบอกว่าน้องอ้อเนี่ยเขาจะคัดสรรมาเลยเพราะว่าเชี่ยวชาญมากเดี๋ยวพอเกษียณไปเนี่ยก็จะไปดูแลการท่องเที่ยวนะ
0: เราจะไปท่องเที่ยวนะคะเกษียณ
1: ก็ดีนะคุณจริงๆแล้วคุณไปทำสถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านคุณดีกว่า
0: ก็ดีนะคุณจะไปไหมคะ
1: ไม่อ่ะน่าจะตอนนั้นน่าจะเดินไม่ไหวแล้วแหละ
0: ไม่เป็นไรมีรถรับส่ง
1: ไม่ตอนนั้นดิฉันคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยน่าจะไปทำรายการแล้วก็จะไปดูสถานที่สำหรับอนาคตไว้
0: ไม่ถึงรายการเกี่ยวกับ
1: บ้านพักคนชรา
0: เฮ้ยช่วงนี้กำลังมาแรงนะ
1: ต้องรอคุณน้อยกับผอ.น้องว่าจะเคาะวันไหนว่าให้ทีมเราเนี่ยลงไปจัดรายการนอกสถานที่เหมือนคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราไปทางมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่ พิการทางการมองเห็นนะคะแต่ว่าครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะอุ๊ยสวัสดีท่านดร.จรูญชัยสอนด้วยนะคะเข
0: ้
1: ามาติดตามต่อๆนะคะฝากกดติดตามด้วยเอาไปเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ไปเที่ยวก่อนนะคะพาไปเที่ยวเมื่อวานนี้พาไปสุโขทัยวันนี้ก็ยังอยู่ที่สุโขทัย
1: ค่ะ
0: มีเวลาหลายวันเราก็เลยพาไปหลายที่หน่อยนะคะที่เที่ยวที่สุโขทัยทุ่งนาหนองลมนะคะธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: หนองลมสำหรับสายสโลไลฟ์นะคะที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดก็คือทุ่งนาหนองลมค่ะตั้งอยู่ในบริเวณของชุมชนเมืองด้งตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นวิวของทุ่งนาสีเขียวขจีนะคะพร้อมด้วยวิวของภูเขาล้อมรอบเลยนะคะมีศาลาริมทุ่งนาตั้งอยู่หนึ่งหลังถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาเยือนชุมชนเมืองด้งแห่งนี้นะคะก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะบรรยากาศของทุ่งนาหนองลมเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสงบพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดผ่านกลางทุ่งนาจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะนอกจากกระท่อมแล้วยังมีบริเวณศาลาริมทุ่งนาแล้วก็มีหุ่นไล่กาที่อยู่กลางทุ่งนาด้วยคนก็จะไปถ่ายรูปกับหุ่นไล่กานะคะ
1: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม
0: ยังมีค่ะแล้วก็อีกชื่อเรียกหนึ่งของทุ่งนาหนองลมนะคะก็คือหางโท้งหนองลม
1: แปลให้ฟังหน่อย
0: หางท้องหนองลมภาษาทางจังหวัดสุโขทัยดิฉันไม่ทราบว่าเขาจะเหมือนกับของเราหรือเปล่า
1: หางนี่หมายถึง
0: กระท่อมการนาหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคำว่ากระท่อมเขาจะพูดว่าไง
0: ถ้าอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมคะก็จะเป็นห้าง
1: ถ้าคนอีสานเนี่ยคำว่าห้างคือแม่ไม้หรือไม่ก็แบบเป็นของที่มันเก่าๆอ่ะแม่ห้างแต่ถ้าเป็นอีสานเนี่ยถ้าเป็นกระท่อมปลายนาก็จะเป็นเถียงนาน้อย
0: ชื่อน่ารักเลยนะค่ะที่สุโขทัยเขาก็จะมีอีกชื่อเรียกของทุ่งนาหนองลมก็คือหางโท้งหนองลมนะคะคนในชุมชนเมืองด้งแห่งนี้เขาจะเรียกกันแบบนี้นอกจากสถานที่สวยๆจะถ่ายรูปออกมาสวยๆมากๆแล้วนะก็ที่ที่มีเสน่ห์กว่านั้นก็คือชุมชนเมืองด้งจะจัดเตรียมผ้าไทยสำหรับนักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปบริเวณทุ่งนาโดยเฉพาะด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนเสื้อมอห้อมอย่างนี้นะคะใส่ถ่ายรูปกันแล้วก็ไหนๆก็ไปที่สุโขทัยแล้วอย่าลืมวันที่30ถึง31พฤษภาคมนะคะช่วงเย็นก็แวะไปร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันด้วยค่ะงานเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะคะไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งก็หมายถึงประทีปหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนั่นแหละค่ะสืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้สัมผัสพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็ได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะ
1: น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากๆเลยคือมองไปแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากไปพักผ่อน อยู่กับธรรมชาต
0: ินะคะ
1: เห็นทุ่งหญ้าทุ่ง
0: กายพักใจ
1: ทุ่งนาใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีแบบนี้นะคะคุณพัทรพรก็ทักมาบอกว่าวิวด้านหลังเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็แซวมาบอกว่าน่ารักมากเลยคำว่าเถียงนาน้อยใช่
0: ห
1: ้
0: างก็น่ารัก
1: ห้างก็น่ารักนะไม่มีความว่าเก่าเนาะมัวแต่ใส่ห้างคุณนึกออกไหมมือจะใส่ห้างนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเรายังมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยท่านนายกไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีการประชุมมีการไปหารือต่างๆนานานะคะในเรื่องของการประสานความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็ กำลังตื่นตัวกับเรื่องของพลังงานนะคะหรือว่าเรื่องอาหารเรื่องหลายๆอย่างเลยนะคะเรื่องเศรษฐกิจด้วยสำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากท่านจะมีภารกิจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของการบริหารประเทศแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะตอนนี้เราต้องมาดูค่ะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ไหมหลายคนก็อาจจะมองว่าหน้าฝนเนี่ยทำไมจะต้องวางแผนมันต้องวางแผนเพราะว่าหลังจากหน้าฝนแล้วอ่ะเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแล้งแล้วนะคะแป๊บเดียวเองท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะท่านได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยนะคะโดยคณะองคมนตรีนั้นกำชับเลยค่ะว่าเรื่องของการจัดสรรน้ำนั้นจะต้องทำให้เหมาะสมต้องให้ความสำคัญกับน้ำที่เป็นน้ำกินน้ำใช้ของพี่น้องคนไทยนี่แหละค่ะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องทำควบคู่กับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อดูแลภาคการเกษตรหรือแม้แต่อุตสาหกรรมค่ะจะเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการเยียวยาและการดูแลสภาพจิตใจค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของปีนี้นะคะที่บอกว่าปีนี้เนี่ยไทยเรามีแนวโน้มเผชิญภาวะเอลนีโญค่ะก็คือทำให้ฝนเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คือปีที่แล้วเนี่ยยอมรับเลยนะว่าฝนตกเยอะนะคะน้ำก็โอเคละค่ะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็จะมีอาจจะเกิดภัยแล้งกับหลายพื้นที่ขึ้นมาก็ได้นะคะก็เลยมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะจะต้องมีการปรับแผนคือการวางแผนเนี่ยเดิมอาจจะมีการวางแผนไว้แล้วเนาะเป็นตุ๊กตา1 2 3 4พอมันเกิดเหตุการณ์ว่าอันนี้มีข้อเปรียบเทียบเค้าก็ต้องมีการปรับแผนค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เร็วที่สุดด้วยนะคะแล้วย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือนั้นต้องรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐทหารเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นค่ะส่วนทางด้านของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้มีการประสานหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับกำชับว่าจังหวัดนั้นจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยแล้วก็จะเตรียมมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะสูบน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลแล้วก็มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในครัวเรือนหรือว่าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะการเยียวยาความเสียหายเนี่ยจะต้องทำอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะใช้งบช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยไปแล้วนะคะ 40,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อปีนะแต่จะมีการปรับแนวทางไปถึงเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถาวรค่ะนั่นก็คือระบายน้ำแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำนะคะทางระบายน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้มีความยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็จะมีการระดมพละกำลังนะคะเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง18เขตทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำรถเจาะบ่อบาดาลรถผลิตน้ำดื่มค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำแล้วก็เพิ่มแหล่งน้ำสำรองด้วยค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ใน18จังหวัดค่ะก็จะมีการสูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำนะคะรวมเกือบจะประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนนะคะแน่นอนค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะ 13:16 นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมีแฟนรายการมารออาจารย์แล้วนะคะบอกว่าอยากได้ยินเสียงอาจารย์แล้วอยากได้ยินเสียงหัวเราะนะคะบางคนอาจจะเครียดเรื่องข่าวสารกันด้วยนะ เราสองคนเองก็ชอบรอมารออาจารย์เหมือนกันนะคะอาจารย์คะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่ปราจีนบุรี
2: ค่ะวันนี้ก็อากาศพอใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ได้ตกไหมคะ
1: ฝนตกไหม
2: ยังไม่ตกค่ะ
0: ที่กรุงเทพนี่ตกหลายรอบแล้วนะวันนี้
1: เหมือนจะแบบว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะแต่ว่าปราจีนเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอาจารย์มีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ฟังบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคงูสวัสดค่ะ
0: ค่ะ
2: ชื่อโรคนะคะมันก็จะเรียกตามลักษณะของอาการแสดงก็คือผื่นที่ผิวหนังตามรอยโรคเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆตามแนวประสาทเหมือนงูนะคะเขาก็เลยเรียกว่างูสวัสดนะคะก็สาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะชื่อวาริเซลลาซอสเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นพี่น้องกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเดิมนะคะแต่ว่าคนละตัวกันนะแต่ตระกูลเดียวกันนะคะก็งูสวัสดเนี่ยจริงๆติดครั้งแรกในชีวิตจะเป็นโรคอีสุอีใสค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เราเป็นอีสุอีใสครั้งแรกในชีวิตเนี่ยค่ะจะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทนะคะรอวันที่ถ้าเราแบบภูมิตกนะคะหรือว่าไปติดเชื้อผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะหรือสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ำคือช่องทางการติดต่อเนี่ยก็คือการหายใจก็ได้การสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นก็ได้และร่วมกับภูมิคุ้มกันในตัวเราต่ำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเกิดไปกระตุ้นอะไอเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยให้กำเริบแบ่งตัวแล้วก็เกิดแอคทีฟนะเกิดว่าเราเป็นงูสวัสดขึ้นมาได้นะคะมันก็จะมีลักษณะผื่นนะคะตามแนวเส้นประสาทใช้งูเลื้อยโดยที่ก่อนที่จะออกผื่นเนี่ย 1-3 วันเนี่ยมันจะมีอาการนำเช่นมีไข้เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ติดเชื้อเนี่ยร่างกายเรามักจะแสดงสัญญาณเตือนก็คือมีไข้นะคะอ
0: ่
2: อนเพลียเวลาคนมีไข้ก็จะรู้สึกเพลียนะคะจะเริ่มเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทปวดเนื้อปวดตัวหรือบางคนปวดหัวแต่ถ้าบางคนไปเป็นแถวๆที่ลูกตาก็อาจจะตาสู้แสงไม่ได้นะคะหลังจากนั้นพอเริ่มมีอาการนำปุ๊บก็จะเข้าสู่ระยะออกผื่นผื่นก็จะเป็นแนวนะคะตามแนวเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวๆหลังแถวๆเอวนะหรือใบหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคืออาจจะเป็นผื่นแดงๆก่อนหลังจากนั้นแตกออกเป็นตุ่มน้ำใสนะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะลักษณะที่สำคัญคือผื่นมันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่งของใบหน้านะคะในคนที่มีภูมิตกเยอะๆเช่นคนไข้อาจจะเป็นมะเร็งไปให้เคมีบำบัดมาหรือว่าเป็นคนไข้ HIV พวกนี
0: ้
2: ผื่นอาจจะรุนแรงมากกว่าคนปกติที่ภูมิไม่ต่ำขนาดนี
0: ้
2: นะคะและคือคำถามเนี่ยเขาจะชอบถามว่าเออมันพันรอบตัวแล้วจะตายอะไรเงี้ย
1: มีความเชื่อแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
2: มีโอกาสแต่เจอน้อยมากนะคะเพราะว่าปกติอ่ะมันมักจะเป็นแค่ข้างในข้างหนึ่งตามแนวเส้นประสาทนะคะแต่ว่าในคนที่ภูมิตกมันก็อาจจะพันรอบตัวได้แต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยหมอมักจะให้ยาอะไรแบบว่าจนช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้นะคะคนไข้อาจจะไปเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นแต่มีการติดเชื้องูสวัสดร่วมก็ได้เพราะว่าอย่างคนไข้โรคHIV เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีแบบภูมิตกแล้วก็มีติดเชื้อแทรกซ้อนอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นแล้วก็ต้องไปหาหมอเนาะถ้าไม่ไปก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อคือโบราณเนี่ยการรักษาอาจจะไม่ใช่เหมือนสมัยใหม่เนาะก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเป่าอะค่ะ
0: เป่าให้พ่อหมอเป่า
1: อย่างนี้คือบางคนเขาบอกว่ามันหายแต่บางคนเขาบอกว่ามันจะติดเชื้อไหมเป่าด้วยน้ำหมาก
2: ไม่ค่อยแนะนำแล้ว
1: เป่าด้วย
2: เพราะว่า
1: เล่า
2: เหล้าขาว
1: เหล้าขาวใช่
0: ค่ะ
2: คือไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าคือจากข้อมูลที่มีนะตอนนี้เนี่ยยามันได้ผลดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะการไม่ได้หารการรักษาเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็ถ้าเราไปเสียเวลาเป่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือมันทำให้เราเขาเรียกว่าชักช้านะคะคือหมายความว่ารักษาช้าแล้วก็อาจจะทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นนะซึ่งถ้าโรคมันรุนแรงขึ้นเนี่ยเวลาสมมติว่ามันทิ้งความปวดมันทิ้งยาวหลายปีถ้าตอนเชื้อมันแบบว่าตอนกำเริบเชื้อมันเยอะแล้วเรารักษาช้าอะไรเงี้ยค่ะเราจะทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกหลายปีซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ปีคืออันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงตอนติดเชื้อดังนั้นรีบรักษาดีกว่าคือสวัสดิ์อ่ะมันเกิดจากเชื้อไวรัสมันก็เหมือนโรคหวัดอ่ะก็ต้องรีบรักษาถ้ารีบรักษาเชื้อมันไม่เยอะมากมันก็หายไวแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโรคงูสวัสดิ์หรือโรคเลิมเนี่ยถามว่ามันหายเองได้ไหมจริงๆมันมีโอกาสหายได้เองแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้มันแบบว่าปล่อยให้หายเองโดยที่ไม่ช่วยร่างกายเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเลิมเล็กๆน้อยๆบางทีก็หายเองเนาะบางคนไม่ต้องทายาแต่ว่าอย่างงูสวัสดิ์เนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่านะคะเราก็ควรจะช่วยร่างกายเขานิดนึงนะก็รีบรักษาหาหมอกินยาอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้โรคมันหายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เป็นอ่ะมันก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือคนที่อยู่ในช่วงที่ภูมิตกชัดเจนนะร้อยทั้งร้อยก็คือภูมิตกอายุเยอะมีโรคร่วมหลายอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงนะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของงูสวัสดิ์เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือหลังจากหายไปแล้วเนี่ยมันทิ้งความปวดตามแนวเส้นประสาทมากน้อยยาวนานสั้นเนี่ยแล้วแต่คนบอกหมอก็บอกไม่ได้นะคะว่าคุณจะปวดมากปวดน้อยคุณจะปวดไปอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกได้เลยแล้วแต่คนนะคะ
1: แต่คน
2: ใช่แล้วแต่คนไม่รู้สาเหตุแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากภูมิของแต่ละคนแล้วก็ความรุนแรงในช่วงของการติดเชื้อถ้าเชื้อเยอะมันก็อยู่ในปมประสาทเรานานนะคะทีนี้ถ้างูสวัสดิ์ขึ้นตานี่ก็อันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาช้า
0: ค่ะ
2: มันอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาจอประสาทตาอักเสบนะคะแล้วก็พวกนี้คือคำว่าเส้นประสาทเนี่ยมันจะเชื่อมกับไปทางสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยมันคล้ายๆมันไปซ่อนอยู่ในปมประสาทในหัวเราได้นะคะมันสามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าเราเป็นอัมพาตก็ได้ปากเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินการทรงตัวตามมาหลังจากที่หายตัวผื่นจากงูสวัสดิ์แล้วก็ได้นะคะ อย่างบางคนแบบว่าหลับตาไม่สนิทเป็นอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มันก็รุนแรงกันนะอาจารย
2: ์ใช่ใช่คือถ้าเป็นแถวแถวหัวเนี่ยจะน่ากลัวตั้งแต่บ่าขึ้นไป
1: เราเคยเป็นจากปลายจมูกเนี่ยค่ะพาดลงมาที่หัวไหล่
0: อันนี้คือพี่กบเป็นเอง
1: ใช่อันนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วอ่ะมันทรมานมากๆแล้วคนที่เป็นที่ตาเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันทั้งปวดแสบปวดร้อนด้วยแล้วมันเจ็บเจ็บปวดแสบปวดร้อน
0: อ๋อเคยเป็นค่ะแต่เป็นที่ตัวเป็นไม่เยอะค่ะ
1: ทันรอบตัวไหม
0: ไม่ถึง
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มขึ้นแล้วก็ มีความสงสัยก็รีบไปหาหมอแล้วก็ทานยาก่อนแต่ก็มีอาการเยอะเหมือนกันค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ขนาดเป็นตอนเช้าแต่อาการน่ะมันโชว์ตั้งแต่ตอนหัวค่ำละ มันเจ็บเหมือนคนเอาไม้มาทุบหน้าเราอะแล้วมันแดงๆเป็นผิวมันแดงๆแล้วก็เอ๊ะอะไรพอตื่นเช้ามาอ๋อเราเป็นสิวเราก็คำนึกว่าเป็นสิว
0: ไม่แกะ
1: นึกว่าเป็นสิวที่ไหนได้อะพอนั่งไป1ชั่วโมงทำไมมันขึ้นมาละเริ่มลามวันน่ะนี่อย่างคุณภัทรพรนะคะก็บอกว่าเคยเป็นที่แต่ว่าเป็นเริม
0: อ๋อเป็นเริม
1: นี้จะไม่หนักเท่างูสวัสดิ์ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ค่ะเริมจะไม่ถ้าเทียบความรุนแรงโดยรวมๆแล้วน้อยกว่างูสวัสดิ
0: ์
2: ค่ะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างนึงก็คืองูสวัสดิ์เนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเป็นผื่นมันมีการแตกกันอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียแทรกเข้ามาได้ก็คือเป็นทั้งติดเชื้อไวรัสงูสวัสดิ์และติดเชื้อทั้งแบคทีเรียแทรกซ้อนนะคะทีนี้การป้องกันไม่ให้เป็นงูสวัสดิ์เนี่ย ก็คือเดี๋ยวนี้มันก็มีวัคซีนเนาะในคนที่แบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนและอยากจะป้องกันเนี่ยจริงๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูได้นะคะเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเคยเป็นบ่อยๆตามฤดูกาลอะไรเงี้ยนะคะอย่างนี้มันก็มีวัคซีนอยู
0: ่
2: นะคะแต่ว่าน่าจะเสียเงินเองไม่ได้ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เสียเงินเอง
2: ค่ะแล้วก็ที่ง่ายๆเลยก็คือเราดูแลภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะวิธีที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงดีที่สุดอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครนอนดึกนอนน้อยเนี่ยลืมว่าคุณต้องใช่จะแบบกำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รักษาอารมณ์ให้ปกติอย่าเครียดความเครียดก็ทำให้ภูมิตกนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็ในบางคนที่เขาภูมิตกหรือว่ามีกินยากดภูมิอยู่เช่นบางคนเป็นโรคที่ต้องกินสเตียรอยด์ขนาดสูงๆเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะให้ยารักษางูสวัสดนั่นแหละแต่ว่ากินน้อยลงกว่าปกติคือกินเหมือนกินป้องกันไปเลย

0: ยาก็ชื่อไซโควียนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีตัวนี้แหละนะคะเขาก็จะให้กินวันหนึ่ง5เวลานะคะประมาณสัก 5-7 วันถ้าใครไม่ดีขึ้นหมอก็อาจจะต่อให้ต่อไปอีกหน่อยนึงอาจจะเป็น10-14 วันแล้วแต่รอยโรคของแต่ละคนนะคะทีนี้ยาตัวนี้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะก็คือเมื่อไวรัสเกิดการแบ่งตัวมันก็จะเข้าไปยับยั้งไม่ให้แบ่งตัวแต่ไอสิ่งที่มันแบ่งไปแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นก็ต้องรอภูมิของร่างกายมากำจัดเองนะคะทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมแบบงูสวัสดมันฆ่าไม่ตายคือเราภูมิตกเมื่อไหร่อายุเยอะภูมิตกเนี่ยมันคนที่เคยเป็นก็จะมีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นขึ้นมาได้
1: อ
0: ีกนะคะมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาเพราะว่าพวกเนี้ยมันหายแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทน
1: ะ
0: คะซึ่งการซ่อนตัวของมันอ่ะมันจะแบบว่าจำศีลนะคะเหมือนแบบว่าจำศีลคือมันไม่โชว์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่ผิวเซลล์คือเวลาที่ร่างกายเราติดเชื้อเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะไปเก็บกิน ค
1: ือ
0: จะแบบว่าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคเชื้อไวรัสใช่ไหมคะ โดยที่คือคล้ายๆกับมันจะชูมือเรียกนะคะ คืออธิบายง่ายๆคือมันจะมีภาษาทางการแพทย์อยู่เวลาที่แบบเชื้อมันกำลังแอคทีฟเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันสงบซ่อนตัวอยู่เนี่ยคือมันเก็บมือมันหดมันก็เหมือนแบบว่านิ่งๆจำศีลอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปมประสาทเราอ่ะคือร่างกายเราอ่ะถูกเขาเรียกว่ามีกลไกป้องกันไม่ให้อะไรเนี่ยเข้าไปในปมประสาทง่ายๆเป็นกระบวนการแบบปกป้องของร่างกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เชื้อตัวนี้มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยและอยู่ในระยะจำศีลสงบเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ายาก็เข้าไม่ถึงยาที่ใช้กันเนี่ยต้องรอมันแอคทีฟแบ่งตัวเพราะว่ากลไกของยาคือยับยั้งการแบ่งตัวแต่ถ้ามันอยู่แบบสงบมันจะไม่แบ่งตัวนะคะเพราะนั้นยาไม่ได้ออกฤทธิ์ตอนมันสงบยาออกฤทธิ์ตอนมันแบบแอคทีฟนะคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบเราเป็นครั้งเดียวแล้วหายตลอดชีวิตไม่ได้หรอทำไมแบบว่าภูมิตกแล้วยังต้องเป็นขึ้นมาอีกก็คือเป็นหลายๆกลไกในตรงนี้ของตัวเชื้อเองของธรรมชาติของเชื้อหรือว่าของกลไกของร่างกายนะคะทีนี้ถ้าเป็นทางสมุนไพรเนี่ยตัวที่เป็นราชายาโรคผิวหนังแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเริงมูสวัสดเนี่ยก็คือพญายอนะคะหรือมีชื่อว่าเสล็ดทางพรนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพญายอเป็นยาตัวแรกของอัลฟูเบตที่ทำมาแบบว่าให้เด็กในโรงพยาบาลใช้ในเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะโดยเราจะใช้ตัวเมียเป็นยามันจะมีตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าตัวผู้มันจะมีหนามนะคะก็จะใช้เป็นตัวเมียนะคะมันเป็นยาโรคผิวหนังที่เก่งมากเพราะว่าผื่นแพ้คันแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษรวมถึงเริงมูสวัสดเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนแล้วก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพยายอนเนี่ยจริงๆเป็นพี่น้องวงเดียวกับฟ้าฮาลัยโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พืชวงเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการต้านไวรัส
1: ค่ะ
0: ฟ้าฮาลัยโจรก็เก่งเนาะเกี่ยวกับไวรัสหวัดโควิดอะไรต่างๆพยายอก็เก่งเหมือนกันกับไวรัสเริงมูสวัสดนะคะแล้วเขามีงานวิจัยพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ยับยั้งได้ทั้งเริงและมูสวัสดนะคะและยับยั้งได้ตั้งแต่ต้นทางคือป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าไปในเซลล
1: ์
0: นะคะตรงนี้เนี่ยอาไซโคเวียทำไม่ได้เพราะว่าอาไซโคเวียทำได้เฉพาะตอนไวรัสแบ่งตัวอยู่ในเซลล์แล้วนะคะแต่ว่าตัวพยายอเนี่ยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไวรัสมันเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์แล้วพยายอก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนอาไซโคเวียก็คือยับยั้งไม่ให้ไวรัสแบ่งเซลล์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเหนือกว่าในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์นะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถที่จะทำให้รอยโรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะตกสะเก็ดภายใน3วันเริ่มตกสะเก็ดภายใน3วันหลังจากที่ทาและเมื่อผ่านไป7วันผื่นจะลาบลงแทบจะหายเลยนะคะแต่ทีนี้ใช่ค่ะเทคนิคของการทายาคือต้องทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะแบ่งตัวเร็วนะคะเพราะนั้น

0: คนที่ทั้งกินยาแผนปัจจุบันหรือทายาพยายอเนี่ยก็ต้องทาบ่อยๆวันละ 4-5 ครั้งไปเลยนะคะยิ่งยาสัมผัสกับเชื้อโรคว่าร้อยโรคได้เร็วได้ถี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกำจัดไวรัสได้มากเท่านั้นนะคะในช่วงที่มีไข้แรกๆเนี่ยเราสามารถกินฟ้าไหลโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลานะไม่เกิน5วัน7วันนะคะอันนี้มันก็จะไปช่วยกันนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าหายแล้วแล้วก็ยังปวดอยู่เนี่ยจริงๆเราแนะนำให้กินพวกกลุ่มยาลิดเย็นเช่นยาปักกิ่งนะคะยาปักกิ่งเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิลดการอักเสบได้นะคะก็กิน1เม็ด3เวลาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าหมอแผนปัจจุบันเขาจะให้เป็นพวกยาแก้ปวดตามเส้นประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นงูสวัดเนี่ยจริงๆอยากให้กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยเสมอนะคะเพราะว่าเอาเหมือนเอาทุกทางไว้ก่อนนะคะเพราะว่า
1: แต่มันไม่ตีกันใช่ไหมคะ
0: ไม่พยายอเราทาภายนอก
2: ถ้าอย่างฟ้าทลายโจรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อร่วมกันได้ค่ะฟ้าทลายโจรก็กินช่วงที่แบบมีไข้ช่วงวันสองวันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยกันไม่ตีกันค่ะแล้วก็ตัวไอไซโควียที่หมอให้มาก็กินตามเวลาวันละห้าครั้งนะคะแล้วก็ทาพยายอร่วมด้วยบ่อยๆวันละห้าครั้งตามเวลายากินอันนี้จะยิ่งทำให้แบบแห้งไวกว่ากินยาอย่างเดียวค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
2: ค่ะน่าสนใจ
1: เรื่อง
3: สนใจอยากจะเป็นงูสวัสดิ์เหรอ
2: ไม่ใช่งูสวัสดิ์ไม่ได้น่าสนใจหมายถึงว่าวิธีป้องกันวิธีรักษา
1: ดิฉันก็นึกว่าคุณน่าสนใจอยากจะลองเป็นอีกสักครั้งหนึ่ง
2: เราสามารถไปแนะนำให้กับคนที่เรารู้จักไง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องมีความ
2: ร
1: อบรู้ใช่เพราะฉะนั้นก็มาฟังรายการของเรานะคะทั่วทิศถิ่นไทยอาจารย์อาก็จะมาคุยให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณเราพักก่อนค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเรื่องจริงหรือ Fake News การรู้จักแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่ผิดในยุคนี้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะข่าวปลอมหรือ Fake News สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์เป็นหนึ่งในภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการยืนยันในบางครั้งข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเราเผชิญกับข่าวสารที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลแล้วเราต้องตรวจสอบยังไงเรื่องนี้สื่อสารมวลชัวมีคำตอบครับ
10: ข้อควรระวังอย่างนึงนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลอะไรมาก็ตามทีอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับเราอ่ะอยากจะเป็นคนแรกเลยที่แชร์ออกไปนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า fear of missing out นะหรือว่า FOMO นะครับต้องเป็นคนแรกทันทีเลยที่รีบส่งออกไปนะฮะสื่อก็มีอาการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นคนแรกเลยที่นำเสนอข่าวนี้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการที่เราด่วนแชร์นะหรือว่าสื่อเองเนี่ยด่วนทำข่าวและนำเสนอข่าวออกไปเนี่ยจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการที่จะไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจะมีความผิดพลาดนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงมากๆดังนั้นนะครับเวลาเราได้สื่อมาแล้วนะครับเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะฮะ
11: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเห็นหรือได้รับมานั้นจริงหรือปลอมเรามีวิธีการที่สามารถช่วยในการตรวจสอบได้ง่ายๆข้อแรกคือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆต้องดูว่าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวนั้นๆเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่หากเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยหรือดูไม่น่าเชื่อถือก็อย่าหลงเชื่อโดยไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อที่2คือตรวจสอบแหล่งอ้างอิงหากข้อมูลนั้นอ้างอิงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลนั้นได้การไม่พบแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ฟังดูผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือข้อที่3คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking ปัจจุบันมีเว็บไซต์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับเช่นเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบข่าวปลอมหรือการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลนั้นๆข้อที่4คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลหากข่าวนั้นฟังดูเกินจริงหรือบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบที่สร้างความตื่นตกใจมากเกินไปอาจเป็นการบิดเบือนหรือข่าวปลอมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านการแชร์ข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบอาจทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เฟกนิวส์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงแต่ยังสามารถสร้างความสับสนหรือความเข้าใจผิดในสังคมได้การรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สังคมปลอดภัยจากข่าวปลอม
10: เวลาที่เราได้ข้อความอะไรมานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามทีนะครับอ่านดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะพออ่านดูเสร็จปุ๊บนะเอ๊ะไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มเอ๊ะนะครับเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะดีเกินไปนะมันไม่น่าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นลองดูสำนักข่าวอื่นๆนะนอกเหนือจากแหล่งที่เราได้รับนะครับหรือถามคนข้างเคียงก็ได้ถามเพื่อนนะครับถามลูกถามหลานก็ได้นะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมภาพแบบเนี้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น AI นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถที่จะสร้างสื่อออกมาได้นะครับมีถึงขนาดขั้นที่เรียกว่าเอาหน้าของคนหนึ่งเนี่ยมาพูดประโยคที่เขาไม่ได้พูดก็ได้ AI มันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับหรือนะครับอีกลักษณะหนึ่งเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีการพูดถึงเรื่องของสุขภาพครับไปดูแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับลองไปดูซิว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องรีบแชร์นะครับเอาไว้ชัวร์ก่อนครับ
11: ในท้ายที่สุดการรู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเฟกนิวส์เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วเราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ด้วยการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่จะแชร์หรือเชื่อข้อมูลใดๆครับ
1: 13นาฬิกา42นาทีนะคะกับทั่วทิศถิ่นไทยเราเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769717นะคะ18นะคะ17ไม่เปิดนะ18นะคะ2769717นะคะ02ด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณยาวจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับผม
2: เชิญเลยค่ะ
12: สว
2: ั
12: สด
2: ี
12: ครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ
12: คือผมหมอที่นี่ที่พุทธิสารคามเขาบอกอำเภอโกสุมเขาบอกผมเป็นโรคกระเพาะครับผมโรคเกาอ่ะ
0: จ้ะ
12: ทีนี้อาการของมันเนี่ยนะเดี๋ยวที่ผมปวดที่ข้อข้างซ้ายเนี่ยจากนิ้วมือขึ้นมาจนถึงข้อศอก แค่นั้นปวดมากตอนคืนก็ปวดครับปวดบางทีปวดจับอะไรไม่ได้มันจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยเป็นไรอย่างนั้นไหมครับเต้าเป็นงั้นไหม
0: ถ้าหมอคอนเฟิร์มมาแล้วก็เป็นไปได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือตรวจร่างกายร่วมกับตรวจยูริกในเลือดถ้าเกิดยูริกในเลือดสูงแล้วก็มีอาการข้อปวดอักเสบบวมแดงร้อนช่วงกำเริบเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าเป็นโรคเกาต์ค่ะ
12: แล้วตอนกลางคืนเวลาตอนตีหนึ่งตีสองผมลุกจากเตียงจะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินไม่ได้เลยครับขาซ้ายนี่เนี่ยไม่มีแรงบางทีต้องค่อยๆเดินไปทีนี้พอเดินถึงห้องน้ำเวลากลับไปเดินได้อย่างสบายเงี้ยมันเป็นไงมันเหมือนมันติดกันไหมมันข้อเดียวกัน
0: ยังหมายคำถามคืออะไรนะคะ
2: หมายถึงว่าตอนตื่นมา
12: ตอนตีหนึ่งตอนผมลุกจากเตียงจะเข้าห้องน้ำผมเดินไม่ได้เลยครับต้องขอบเตียงเดินเข้าห้องน้ำเลยทีนี้พอถึงห้องน้ำ
0: คำถามคือ
1: เอาสรุปสั้นๆจ้ะสรุปสั้นๆคุณยาว
12: ครับ
1: ค่ะ
12: คือ
2: ก็คือลุกตื่นกลางดึกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเดินไม่ได้ไม่มีแรงต้องคอยเกาะๆไปใช่ไหมแล้วพอ
0: คำถามที่จะถามคืออะไรคะ
12: จะถามว่ามันมาเกี่ยวกันไหมกับข้อมือข้อเท้า
0: เราเดินไม่ได้เพราะว่าเราเจ็บข้อหรือเปล่าล่ะคะ
12: ไม่เจ็บต้องกลางคืนเกี่ยวแต่พอลุกจากเตียงเจ็บเลยเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยครับผม
1: อ๋อเจ็บเฉพาะตอนเดินหรือเปล่าคะ
2: ตอนลุกห้องน้ำ
12: ครับเข้าห้องน้ำไม่เจ็บ
0: แล้วตอนที่
12: จ
0: ้ะ
2: ยังไงนะคะ
1: ค
2: ุ
1: ณยาว
12: ครับผมครับ
1: เอาคุณยาวเล่ามาม
12: ียาอะไรบ้างครับเดี๋ยว
0: คืออย่างนี้เนาะหนูอ่ะไม่สามารถที่จะฟังเสียงอาการแล้วก็วินิจฉัยโรคได้แม่นยำได้เท่ากับเราตรวจร่างกายกับแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคเกาต์เนี่ยก็คือคุณหมอต้องตรวจร่างกายเรานะคะว่าข้อเราเนี่ยปวดบวมแดงร้อนไหมเอาเลือดเราไปตรวจนะคะว่ายูริกในเลือดเนี่ยสูงไหมคือมันอาจจะสูงหรือปกติก็ได้นะคะถ้าสูงมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายืนยันว่าเป็นเกาต์หรือว่าเอ็กซเรย์ดูว่าข้อเนี่ยมันมีความเสียหายรวมด้วยหรือเปล่าทีนี้ที่คุณหมอเขาบอกว่าเราเป็นเกาต์อ่ะเขาตรวจเลือดเอ็กซเรย์เราด้วยไหมคะหรือว่าดูแต่แค่อาการ
12: เขาหมอคนแรกเป็นหมอผู้หญิงเขาบอกเป็นเกาต์เลยครับแต่หมอที่สองเป็นผู้ชายทีนี้เขาให้ไปเอ็กซเรย์ตรงข้อมือที่ผมพูดในหมอฟังข้างซ้ายเนี่ยเขาบอกมีอะไรเขาบอกให้ยาแก้เสร็จแล้วก็ยาแก้ปวดมาให้กินครับผม
0: แล้วกินแล้วดีขึ้นไหมช่วงที่ยามันออกฤทธิ์อ่ะ
12: มันก็ดีขึ้นครับแต่พอหมดฤทธิ์แล้วก็อีกแล้วเริ่มอีกแล้วปวดอีกแล้วแล้วพอยาเขาเราจะซื้อตามท้องตลาดได้ไหมถ้าเป็นยาเขาเนี
0: ่ยแล้วยูริกในเลือดสูงไหมทราบไหม
12: เขาไม่บอกครับเขาไม่บอก
0: คือย่างนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยลองขอหมอตรวจยูริกในเลือด
12: ครับ
0: นะคะถ้ายูริกในเลือดมันสูงเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาให้ยาลดกรดยูริกในเลือด
12: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเรายูริกในเลือดสูงเราได้รับยาลดกรดยูริกในเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้โรคมันสงบแล้วทำให้เราไม่ต้องไปใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะทีนี้ยาแก้ปวดเนี่ยก็คือถ้ามันปวดบวมอักเสบมากเราก็กินได้แต่ว่าถ้ากินหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีผลต่อกระเพาะหรือว่าไต
12: ครับ
0: กรณีที่เรารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องให้หมอวินิจฉัยหาโรคอื่นเพิ่มเติมเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องตรวจเลือดค่ารูมาตอยโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะ
12: คร
0: ับ
2: คร
12: ับ
2: ค่ะ
12: แล้วยา
0: เป็นสมุนไพรเนาะอาจจะลองกินยาหนวดแมวแล้วก็ยาแก้ปวดภายนอกก็จะเป็นพวกสเปรย์นวดแก้ปวดทั่วไปอ่ะได้ถ้าเป็นเกาต์นะจะแนะนำกินยาหนวดแมวคู่กับเถาอันเตียงก็ได้ยาหนวดแมว
12: แล้วเขาบอกว่าพวกอาหารเนี่ยยกเว้นพวกอะไรบ้างครับเนี่ย
0: คืออาหารเนี่ยถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะส่วนใหญ่จะให้ลดการกินเนื้อสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ยอดผักแบบที่เคยเข้าใจในอดีตนะจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เช่นพวกเครื่องในสัตว์พวกเนี้ยค่ะแล้วก็พวกของหวานพวกแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะ
12: ของหวานนี่กินไม่ได้เลยเหรอ
1: ลดก็คือกินน้อยลง
2: กินได้แต่กินน้อยอะไรเงี้ย
0: จ้ะคนไข้กินเหล้ากินเบียร์ไหมล่ะ
12: เมื่อก่อนกินครับแต่นี้ผมไม่กินแล้วครับผ
1: มเมื่อก่อนนั้นยังเมื่อก่อนนั้นยังคะ
12: เมื่อปีท้ายนี่นะครับ
1: อ๋อปีที่แล้ว
0: ก็คืออาหารที่มันทำให้เกากำเริบเนี่ยค่ะมันจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์ปลาต่างๆปลาดุกหรือว่าพวกเป็ดพวกไก่
12: แล้วพวกกุ้งกินได้ไหม
0: ก็ผลิตอันไหนเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องลดการกินในช่วงที่โรคกำเริบถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะ
12: กุ้งและปลาซิวอย่างนี้กินได้ไหมครับคุณหมอ
0: นั่นแหละมันเป็นแหล่งของเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของพิวรีนซึ่งเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกในเลือดค่ะ
1: ถ้ามันมี
0: คือเราลดการกินลง
12: ครับ
2: ค่ะ
1: เข้าใจนะคะคุณยาวคือคุณยาวคุณหมอบอกอาจารย์อาบอกว่าคือลดอาการลดการกินไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กินเลยแต่ว่าลดการกินลงก็คืออาจจะกินน้อยหน่อยนะ
12: คือแต่น้อยกินแต่น้อยไง
1: จ้า
0: ใช่แต่ในช่วงที่โรคกำเริบเนี่ยเขามักจะให้หลีกเลี่ยงใช่ค่ะ
12: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ค่ะคุณยาวจากมหาสารคามนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพโรคเกาต์เนี่ยหลายคนเป็นก็เขาบอกว่ามันการใช้ชีวิตมันน่ารำคาญจะปวดนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่เนิ่นก็จะได้รู้แหละว่าโรคเกาต์สาเหตุมันมาจากอะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะคุณสุทธินีค่ะถามอาจารย์ว่าสรุปแล้วผู้สูงอายุควรจะฉีดวัคซีนงูสวัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะคือวัคซีนงูสวัดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ไม่ได้แบบว่าบังคับที่ว่าต้องฉีดนะคะแต่ว่าใช้คำว่าแนะนำว่าในผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้องูสวัดเนี่ยการฉีดก็อาจจะช่วยลดการเกิดงูสวัดได
2: ้
0: ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นมะเร็งได้ยาสเตียรอยพวกนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดี
2: ค่ะ
0: แต่วัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นเชื้อตายอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องไปให้คุณหมอเขาแนะนำอีกทีนึงนะคะ
2: ค่ะ
1: ไปที่สายทางบ้านบ้างนะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคะ
13: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
13: ผมน่ะเป็น
1: ค
13: ุ
1: ณสอครับขออนุญาตนะคะคุณสอปิดวิทยุหน่อยนะคะ
13: ครับครับ
1: ค่ะฟังทางโทรศัพท์เนาะเชิญเลยค่ะ
13: ครับครับผมเป็นผดผื่นคันครับเวลาอากาศร้อนเหงื่อซิบๆเนี่ยมันจะคันเป็นตัวผุดผุนคันทั่วตัวเลยครับต้องรักษาแบบไหนครับ
0: เหมือนแพ้เหงื่อตัวเองไหมคะ
14: เหงื่อตัวเองไหมคะ
13: ครับครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ
14: คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละ
2: คุณสอไม่ปิดเลยนะคะเพราะว่า
1: ปิดวิทยุแต่ถ้าคุณสอจะเปิดถ้าคุณสอจะเปิดคุณสอก็ต้องเดินห่างมาเลยออกจากบ้านมาเลย
13: ปิดแล้วครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นมีปัญหาเรื่องการนอนหรือการขับถ่ายไหมคะ
13: ก็มีก็มีอยู่ครับนิดหน่อยครับแต่โรคประจำตัวผมก็เป็นเบาหวานครับ
0: ครับแล้วเบาหวานเนี่ยคุมได้ดีไหม
13: ก็หมอท่านบอกว่าก็ดีอยู่ครับร้อยกว่านี่แหละครับ
0: ค่ะคือโดยปกติแล้วอะค่ะผดผื่นคันที่มันปะทุออกมาที่ผิวอะค่ะถ้าเป็นมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองว่าเกิดจากข้างในร่างกายเราอ่ะมีของเสียเยอะซึ่งอาจจะเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะเช่นของหวานของมันของทอดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกได้อย่างเงี้ยท้องผูกบ่อยอย่างเงี้ยของเสียมันก็คั่งอยู่ในร่างกาย หรือว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบระบายของเสียออกด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าการนอนคือการกินการนอนนอนไม่ดีนอนน้อยเนี่ยภูมิตกก็จะทำให้ผื่นมันขึ้นง่ายเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูแลพวกพื้นฐานพวกนี้ก่อนก็คือเราพยายามกินผักผลไม้อะไรเงี้ยของทอดของมันของหวานแล้วก็ลดการกินหน่อยนะอะไรที่กินบ่อยๆก็ลดลงแล้วก็นอนพักผ่อนให้ดีแล้วก็การที่เรากินดีนอนดีอ่ะเดี๋ยวร่างกายเราก็จะขับถ่ายได้ปกติทีนี้เกิดว่าเป็นยาสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกคาลามายนะคะหรือว่าพญายอก็ได้นะตามอาการเวลาคันนะคะแล้วก็อาจจะกินล้างจืดล้าง
13: ก็ทาผมก็อยู่ได้พวกคาลามายแต่มันก็หยุดชั่วคราวครับ
0: มันขึ้นทุกวันเลยเหรออ
13: ะไรครับ
0: มันขึ้นทุกวันเลยเหรอคะผื่น
13: ทุกวันครับถ้าเหงื่อเราซิบๆนี่ครับ
0: คืองั้นก็ลองกินล้างจืดลองกินล้างจืดสัก7วันต่อเดือน
13: ล้างจืด
0: กิน1ซอง1แก้ว3เวลา
13: เป็นยาเหรอครับล้างจืด
0: เป็นยาล้างพิษ
13: อ๋อล้างจืด
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นรูปแบบไหนคะอาจารย์คะ
0: เป็นชาชง
2: ชาชงนะคะคุณ
0: ชา1แก้ว3เวลาสัก7วัน
13: 1แก้ว3เวลาสัก7วันนะครับ
0: ใช่แล้วก็ถ้าระยะยาวยังเป็นอีกอาจจะเสริมขมิ้นไปวันละ 2-3 เม็ดแต่ล้างจืดไม่ให้กินยาวนะกินแค่7วัน
13: ครับ
2: ครับ
13: เราหาซื้อได้ที่ไหนครับตามร้านขายยามีขายหรือเปล่า
0: ใช่ลองหาซื้อตามร้านยาเนาะหรือว่าในออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือจะเด็ดใบมาต้มกินเองก็ได้แต่ต้องล้างให้สะอาดประมาณสัก10ใบน้ำลิตรครึ่ง
13: ครับ
2: โอเคนะคะคุณสอ
13: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีสุขภาพร่างกายที่มันไม่ค่อยเอื้อกับการใช้ชีวิตนะ
15: บางคนแพ้ก็แพ้จริงๆนะแพ้เหงื่อ
2: แพ้ทุกอย่างก็มีเมื่อก่อนดิฉันแพ้ทุกอย่างเลย
15: แพ้ใจ
2: แพ้ใจ อะไรไม่ตลกไหมคนนี้เดี๋ยวเรามีคำถามนะคะจากออนไลน์ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะใครที่จะฝากคำถามฝากได้เลยนะคะคุณพัทรพรค่ะฝากถามว่าตอนนี้เนี่ยได้กินตรีผลาตามที่อาจารย์อาได้แนะนำไปแล้วนะคะตามที่แนะนำไว้ก็คือกลางวัน1เม็ดนะคะตอนเย็นหลัง6โมงอีก1หมดชุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณพัทรพรอยากจะกินแบบลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องกินแบบไหนคะ
0: คือเรื่องตีผลาลดน้ำหนักเนี่ยถ้าตามงานวิจัยมันจะกินค่อนข้างเยอะนะคะคือกินเยอะมากมันเป็นแบบมันคือในงานวิจัยเขาใช้แบบผงชงวันละ10กรัมอ่ะ10กรัมก็หมื่นมิลลิกรัมซึ่งถ้ากินแบบเม็ดอ่ะมันกินไม่ได้หรอกแบบนั้นนะคะก็คือแต่แค่จะบอกให้ฟังเพราะว่าแค่จะบอกว่ามันกินได้เยอะมันไม่อันตรายในทีนี้เนี่ยถ้าเราจะกินเพื่อลดน้ำหนักจริงๆมันก็อาจจะลองดูสักวันหนึ่งสัก 3-6 เม็ดต่อวันแล้วเราก็หารมื้อดูนะคะรวมคือส่วนตัวนะคะที่เคยกินอ่ะมันไม่ได้ลดเร็วอ่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปปีนึงอ่ะคนที่มาเจอที่แบบไม่เคยเจอจะบอกว่าผอมลงซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดจากตีผลาอย่างเดียวแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากเราเป็นคนแอคทีฟด้วยไม่ได้แบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ขนมอะไรจริงๆก็ยังกินอยู่บ้าง แต่ว่าก็เนี่ยแหละจะกินพวกตีผลาขมิ้นมะขามป้อมช่วยทีนี้งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตีผลาเนี่ยมันไปปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทำให้จุลินทรีย์ตัวแบคทีเรียชนิดดีที่มันเป็นมักจะอยู่ในคนที่ผอมๆอ่ะ
2: ค่ะ
0: มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้มันทำให้เราแบบอิ่มไวแล้วก็คุมน้ำตาลดี
2: ค่ะ
0: ซึ่งคิดว่ามันอาจจะต้องแบบกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
15: ค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็ส่วนตัวยังไม่เคยเป็นงูสวัสดและอินทรีย์ใสเลยนะคะก็โชคดีแล้วก็ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะก็คิดว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นเนาะก็ดูแลเรื่องภูมิ คุ้มกันนะคะให้แข็งแรงนะคะก็ถ้าเรายังนอนดีไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูแลเรื่องอื่นนะอย่างตัวเองก็ยังนอนค่อนข้างดึกแต่ถ้านอนได้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ
15: คะ
0: แต่ว่าคิดว่าที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็คือเรายังมีด้านอื่นที่มันมาแบบปรับสมดุลกันก็คือยังกินของดีอยู่กินสมุนไพรช่วยแบบดูแลภูมิหรือว่าแบบว่ายังแบบไม่เครียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าจะแบบช่วยกันค่ะ
15: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการทุกที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกท่านเลยนะคะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
16: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
17: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
16: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
17: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
16: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
10: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรอบพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวอตแอปฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวอตแอปและบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัท Meta กลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตาม Meta ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
13: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืชนะครับที่แพะนิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับก็พร้อมนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้เรื่องราวสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับในวันนี้นะครับเรามารับทราบแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: จริงๆแล้วแพะก็เป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวกพืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมกินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 10% นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในการนำมาให้แพะกินนะคะแล้วก็จะมีที่แนะนำจริงๆก็คือกฐินค่ะ
2: กฐิน
1: ค่ะกฐินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 25% นะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนำที่จะให้กฐินกับสัตว์กระเพาะรวมในกับแพะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กฐินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนพื้นใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: ูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ออที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะออที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยและวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
9: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโดยอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
10: นายสพลตารำประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบฝันกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: รายงานอากาศจากวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออก

0: บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรค่ะคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงที่ตกเวลา 18:41 นาทีส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:26 นาทีและเวลา 14:56 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีและเวลา 21:00 นค่ะผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 32.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 25.5 องศาเซลเซียสส่วนรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 1.0 มิลลิเมตรและที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์วัดได้ 3.0 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศการน้ำท่วมรายงานค่ะ
1: การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ความต่างไม่ใช่เรื่องแปลกสองศาสนาสร้างศรัทธาสู่สันติสุขพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยยังคงมีความอบอุ่นและมีความสุขอยู่เสมอเพียงแค่เราเข้าใจกันและกันแล้วสันติสุขจะคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียนสวทร

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายๆใกล้จะเลิกงานนะคะท่านผู้ฟังทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการก็ได้ฟังรายงานอากาศนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองกันแล้วนะคะจะได้ทราบกันว่าในพื้นที่ของระนองเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแต่สำหรับท่านที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมาเราฟังกันตรงนี้เดี๋ยวสักครู่เดียววิศลาก็จะสรุปข่าวให้ทราบกันนะคะในเรื่องของอากาศที่เราจะได้ทราบกันในช่วงต้นรายการนะคะเราก็จะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในการอัปเดตข้อมูลต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นในพื้นที่ของสูงสุดเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสตูล นะคะสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกกันด้วยนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะคะว่าให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะส่วนในวันนี้จนถึงวันที่28พฤษภาคมเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะคือประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะท่านผู้ฟังจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนลงกันด้วยค่ะก็ติดตามในการอัปเดตข้อมูลที่จะนำเข้ามาใหม่นะคะสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวเช้าวันที่21พฤษภาคมจนถึงเช้าวันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 1.5 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กนะคะท่านผู้ฟังและก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะก็สรุปในเรื่องของรายงานอากาศให้ได้ทราบกันค่ะมาดูในพื้นที่ของระนองสักนิดหนึ่งนะคะมาย้อนรอยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะอภิสราก็นำข้อมูลที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้เผยแพร่เมื่อวานอำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะฝนตกวัดได้ 1.0 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 3.0 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของจังหวัดระนองนะคะจนถึงเที่ยงวันนี้เลยนะท่านผู้ฟัง376.5 มิลลิเมตรค่ะและสำหรับฝน6ชั่วโมงที่ผ่านมาคือตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะท่านผู้ฟังก็จะมีปริมาณฝนวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรนะคะก็ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะแล้วก็สำหรับพยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสรุปให้ได้ทราบกันท่านผู้ฟังคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็จะมาสรุปความคืบหน้าสักนิดหนึ่งนะคะคือทางรัฐเองก็จะร่วมจ่ายให้นะคะ60
40% นะคะแล้วก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็จ่ายเองอีก 40% นะคะประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง25วันแรกกันเลยนะท่านผู้ฟังนะ25ถึง29พฤษภาคมเวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 22:00 น.ของทุกวันจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์แล้วก็ถึงวันปิดลงทะเบียนแล้วแต่เงื่อนไขว่าการนะคะสมัครนี่เงื่อนไขใดเกิดขึ้นก่อนนะคะอย่างเช่นให้สิทธิ์30ล้านสิทธิ์นะคะภายในวันเดียวก็อาจจะหมายถึงว่าปิดลงทะเบียนนะคะคือในช่วงนี้ล่ะค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังกันด้วยนะคะวันที่23หรือ24พฤษภาคมก็ต้องมีการเช็คกันสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังในการอัปเดตข้อมูลเผื่อทีว่าในโทรศัพท์มือถือของท่านนี่ยังไม่ได้อัปเดตเลยพอถึงช่วงเวลาจริงๆในช่วงเวลา 6:00 น.ของวันที่25พฤษภาคมนะคะแน่นอนว่าการจราจรต้องแออัดแน่ๆนะคะก็เคยมีนะคะครั้งล่าสุดเลยคนละครึ่ง plus นะคะท่านผู้ฟังตอนนั้นจำได้ว่าวันเดียวสิทธิ์เต็มเลยนะคะท่านผู้ฟังคุณสมบัติค่ะผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทย plus อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนสัญชาติไทยวันนั้นต้องมีบัตรประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องมีการแจ้งนะคะรหัสหลังบัตรหรืออะไรอภิสราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในการลงทะเบียนตรงนี้จะใช้อะไรยืนยันแต่แน่นอนว่าจะต้องเป็นข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วก็วันนั้นเตรียมแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้พร้อมแล้วก็หาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนนะคะที่ฉิวเลยล่ะนะท่านผู้ฟังวันนั้นหาอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ที่เสถียรหน่อยแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ไม่ซ้ำซ้อนกันนั่นเองนะคะถ้าว่าเราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ถ้าว่าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นี่จะไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบนี้เขาก็จะมีฐานข้อมูลอยู่นะคะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันก็เป็นการยืนยันกันเลยว่าใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ต้องบอกว่าใช้สิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์แรกก่อนนะคะอีกสิทธิ์หนึ่งจะไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นี่ล่ะค่ะในการเข้าไปยืนยันตัวตนและสำหรับผู้ที่สมัครนะคะย้ำอีกสักนิดหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ไม่เคยถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่งถึงระยะที่5และโครงการคนละครึ่ง plus กันนะคะคือต้องปฏิบัติตามกฎกติกานั่นเองไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนย้ำกันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้เตรียมตัวกันเพราะวันนี้วันที่22พฤษภาคมแล้วก็จะเป็นเช้าวันจันทร์แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเช้าวันจันทร์นี่แหละเราเตรียมตัวเลยที่จะสมัครนะคะ30ล้านสิทธิ์เต็มเมื่อไหร่นะคะก็ปิดรับลงทะเบียนแต่ถ้าว่าวันนั้นยังลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์แต่เวลาถึง22นาฬิกาก็หมายถึงว่าท่านจะต้องรอในวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะสมัครกันคือในห้วงเวลาที่จะสมัครคือ6โมงเช้านะคะ6นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกานะคะย้ำกันตรงนี้เดี๋ยวกลัวจะลืมนะคะท่านผู้ฟังบอกตื่นมาเอ๊ะเราจะทำอะไรแล้วเนาะนะคะจดไว้เลยท่านผู้ฟังว่าวันนั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้กันนะคะซึ่งทางรัฐบาลนี่ก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่จริงๆแล้วท่านผู้ฟังขาถ้าว่ามีการดึงเม็ดเงินออกมานะคะใช้จ่ายหมุนในระบบก็
ก็จะเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าทุกคนมีเงินแล้วก็ถือไว้ก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนี่อาจจะทำให้เกิดภาวะเงินตึงเงินฝืดนะคะแต่ถ้าว่าโครงการนี้ลงไปนี่ก็จะให้เม็ดเงินกระแสการหมุนเวียนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นการช่วยลดภาวะเงินเฟ้อกันด้วยนะคะเพราะว่าไทยช่วยไทยโครงการไทยช่วยไทยนี่ก็จะมีสินค้าราคาประหยัดนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางท่านก็บอกว่าสินค้าของเรานี่จำเป็นต้องใช้พลังงานแล้วก็ถือว่าเป็นต้นทุนก็จะต้องมีการอัพราคาขึ้นมานะคะนั่นก็คือทำให้เป็นไปความผันผวนตรงนี้ก็ทำให้ราคาขยับสูงขึ้นแล้วก็ถ้าว่าทุกประเภทกิจการนี้อัพราคาขึ้นหมดเลยนั่นคืออยู่ในการเกิดกระแสเงินเฟ้อนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นการช่วยลดเงินเฟ้ออีกทางเลือกหนึ่งด้วยนะที่ทางรัฐบาลเอามาตรการของไทยช่วยไทยเข้ามาตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังคือจุดหลักเลยลดค่าครองชีพของประชาชนแต่ในทางอ้อมนั่นคือเป็นการลดอัตราเงินเฟ้อกันนะคะค่ะ 15:28 กับการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะแจ้งข่าวสักนิดนึงตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็บอกว่าeCatalog สินค้าของฝากเครื่องประดับและเครื่องดื่มของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดระนองนะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดีสินค้าเด่นและส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าและสร้างรายได้กระตุ้นก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มั่นคงในระนองกันด้วยนะคะมาดูรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ e-catalog ตรงนี้นะคะซึ่งใน e-catalog นี่ก็จะ

0: จุดๆนะคะสินค้าเครื่องประดับของจังหวัดระนองนะคะเช่นสร้อยคอต่างหูแหวนนิยมสวมใส่กับชุดทำงานหรือชุดงานพิธีของท่านสุภาพสตรีเนื่องจากให้ลุคที่เรียบหรูดูแพงลักซ์ซูรี่และก็มักจะนำไปเป็นของขวัญอันล้ำค่าในโอกาสพิเศษกันด้วยนะคะค่ะยกตัวอย่างตรงนี้เลยนะยกตัวอย่างอีกอย่างนึงนะยกตัวอย่างเลยกล้วยหนึบธัญพืชนี่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกล้วยหนึบนี่ก็ตอนนี้เป็นกระแสได้รับความนิยมของผู้บริโภคกันด้วยเลยทำให้ผู้ผลิตกล้วยหนึบนี่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของระนองเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีกล้วยเยอะทีเดียวนะคะเป็นวัตถุดิบนะคะที่ทำให้มีการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มกันแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะว่ากล้วยหนึบธัญพืชของว่างเพื่อสุขภาพเป็นสินค้าขึ้นชื่อจากนะคะก็บอกพื้นที่ที่ผลิตนะคะบอกว่ามาจากที่ใดใช้เป็นวัตถุดิบธรรมชาติจากกล้วยน้ำวาในพื้นที่แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มให้ความหวานธรรมชาตินะคะท่านผู้ฟังก็เป็นรายละเอียดตรงนี้แล้วก็จะทิ้งท้ายว่าใครเป็นผู้ผลิตการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวท่านมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็ต้องการจะได้รับ e-catalog นี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของฝากเครื่องประดับหรือว่าเครื่องดื่มของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดระนองนี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะพิศลาบอกเบอร์สักนิดนึงนะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นเจ้าของสินค้าต่างๆนะคะต้องการที่จะให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะได้มี e-catalog ตรงนี้หารือกันได้เลยนะที่077-825-160นะคะก็จะทำให้เป็นการการันตีนะคะด้วยหลักนะว่าเป็นสินค้าของระนองกันนั่นเองนะคะแล้วก็การออก e-catalog ตรงนี้ก็เป็นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังมีเรื่องโกโก้ด้วยนะท่านผู้ฟังนะพิศลาก็ตามไปดูสินค้าต่างๆมีน้ำแร่ด้วยล่ะก็มีปลาเค็มขั้วโบราณกันด้วยโอ้น่าสนใจทีเดียวมีกาแฟมีผงโกโก้นะคะไอศกรีมโฮมเมดสมุนไพรชาใบครูนะคะแล้วก็มีกะปิกุ้งแท้นะคะก็เยอะแยะทีเดียวละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังที่เขาได้รับ e-catalog กันไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับเวลาในขณะนี้ค่ะ15:32นะคะเอาพิศราจะพาท่านผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปยังมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: จากการที่ได้แนะนำในเรื่องการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้วนะครับซึ่งเราก็พอจะเข้าใจกันบ้างแล้วครับว่าถ้าเราไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลเราก็สามารถทำประนีประนอมยอมความก่อนที่จะเป็นคดีความกันได้แต่ถ้าขึ้นศาลไปแล้วเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็แถลงต่อศาลว่าเราไม่อยากจะเป็นความต่อกันอีกแล้วนะครับไม่อยากจะมีการสืบพยานอีกแล้วนะครับขอให้ศาลพิพากษาไปเลยได้ไหมตามข้อตกลงที่เราทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมีประโยชน์และมีผลดีต่อคู่กรณีมากกว่าการจะเป็นคดีความอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองมาทำความรู้จักกันซิว่าข้อดีของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเป็นอย่างไรประการแรกเลยนะครับประหยัดเวลาแน่นอนที่สุดครับถ้าเราจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความท่านจะต้องนำพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยนะครับทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารซึ่งบางทีสู้คดีกันเป็นเดือนเป็นปีนะครับหนักสุด 2-3 ปีก็เคยมีกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายก็จะถูกบังคับโดยสัญญาประนีประนอมยอมความทันทีไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเป็นเดือนเป็นปีอีกต่อไปนะครับเมื่อไม่มีการดำเนินคดีต่อไปนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความการประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะตามมาเพราะในคดีที่ต้องใช้ทนายความท่านอย่าลืมนะครับทนายความเป็นเอกชนเขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ต้องมีรายได้ในการว่าความในการที่ดำเนินคดีแทนท่านเพราะฉะนั้นบางคดีก็หลักหมื่นบางคดีหลักแสนยืดเยื้อไปเป็นปีก็อาจจะถึงหลักล้านแต่ถ้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็จบไปในทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความด้วยนะครับประการต่อมาหลายคดีนะครับเป็นคดีพิพาทกันระหว่างพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันการสัญญาประนีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันบางครั้งบางทีพี่น้องพิพาทกันเรื่องทรัพย์มรดกถ้าเราได้มานั่งคุยกันเราก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้พี่มากกว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้น้องมากกว่าขออย่างเดียวให้เราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็แค่ทำสัญญาขึ้นมาไอ้ที่เราเรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความนั่นแหละเพราะฉะนั้นนอกจากประหยัดเงินและประหยัดเวลาเรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในระหว่างพี่น้องได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดี3ประการหลักของสัญญาประนีประนอมยอมความนอกจากนั้นก็จะมีข้อดีอย่างอื่นอีกเช่นว่าเราไม่ต้องไปตั้งเสียเวลาตั้งเจ้าพนักงานคดีอีกครั้งหนึ่งเพราะศาลจะสามารถออกคำพิพากษาออกคำบังคับคดีให้ท่านเลยในกรณีที่ทำกันในศาลนะครับลองเลือกดูเป็นความหรือจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันอันไหนดีสุดลองเลือกกันดูนะครับ
0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินในวันนี้นะคะก็ได้ทราบถึงผลดีของการประนีประนอมข้อพิพาทนะคะโดยคุณวงศ์สุริยาบ่มเกลี้ยงสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนที่234ค่ะในการนำเสนอกันในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังติดตามย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับรายการ3นาที3นาทีกับอัยการแผ่นดินนี่ในช่วงรายการฟังสบายคลายเหงาเวลา 21:30 นาทีนะคะหรือว่าจะชมทาง Facebook ย้อนหลังกันได้เช่นเดียวกันตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันตอนที่234เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะตอนนี้นะคะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะคือในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนี้เนื่องจากเป็นวันตรุษที่ดินฟิตรีฮัจฮานะคะหรือว่า วันรายอฮัจญีนะคะจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศมีความสุขในวันอันศักดิ์สิทธิ์และมีในเรื่องของการขอพรนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่28พฤษภาคมนี่คือจะเป็นวันหยุดราชการของจังหวัดนะคะทั้ง5จังหวัดเลยจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลานะคะก็จะเป็นวันหยุดราชการในวันสำคัญคือวันฮาริรายอนะคะแล้วก็จะมีวันศาสตร์ไทยแล้วก็วันศาสตร์จีนนะคะ3วันนี้ก็จะหยุดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นกันนะคะถ้าว่าจะติดต่อราชการนี่ก็ต้องข้ามไปอีก1วันคือวันที่29พฤษภาคมหรือจะก่อน1วันคือ27พฤษภาคมนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูในเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้ในเรื่องของมีการสรุปนะคะในก้าวต่อไปของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันประเทศให้เป็นรายได้เข้าประเทศเหมือนเกาหลีใต้และอินเดียเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเราก็ได้ทราบในการก้าวต่อไปนะคะคืออธิปไตยทหารสู่อธิปไตยเศรษฐกิจพลิกโฉมกองทัพไทยด้วยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกทวีความผันผวนเทคโนโลยีทางทหารก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสู้รบในสนามอีกต่อไปแต่มันคืออำนาจของการต่อรองทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่หลายๆประเทศใช้เป็นฐานรากในการสร้างรายได้เข้าประเทศและสำหรับประเทศไทยเองนะคะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เน้นย้ำในเรื่องการพึ่งพาตนเองและหนุนให้กองทัพไทยผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ใช้เองจึงไม่ใช่แต่เรื่องของความมั่นคงแต่คือการเปลี่ยนงบประมาณจัดซื้อให้กลายเป็นการสร้างงานการสร้างรายได้การยกระดับนวัตกรรมของประเทศแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากงบประมาณที่สูญเปล่าให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะคะซึ่งในขีดความสามารถและหลุมดำของกองทัพไทยเรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะจากการวิเคราะห์จากเพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะแม้ภาพจำลองของคนส่วนใหญ่มักคิดว่าประเทศไทยก็ต้องนำเข้าอาวุธแบบ 100% แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะผ่านการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเหล่าทัพและผู้ประกอบการไทยและไทยเองก็มีศักยภาพในการผลิตและประกอบยุทโธปกรณ์ได้หลายประเทศได้หลายประเภทในระดับมาตรฐานสากลโดยสร้างมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 5,680 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ160ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะท่านผู้ฟังคือมาดูนะคะว่าเรานะคะได้ส่งออกอะไรกันบ้างนะคะคือเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดประเทศไทยก็มีการพัฒนาและผลิตโดรนลาดตระเวนโดยโดรนเพื่อการพาณิชย์และโดรนกู้ภัยรวมถึงการผลักดันการจัดงานระดับนานาชาตินะคะอย่างในเรื่องของโดรนในเอเชียเพื่อสร้างศักยภาพว่าไทยก็พร้อมเป็นศูนย์กลางโดรนในภูมิภาคและนอกจากนี้ก็ยังมียานยนต์หุ้มเกราะล้อยางที่วิจัยและผลิตโดยเอกชนไทยรวมกับกองทัพไม่เพียงแต่ส่งมอบให้กับกองทัพไทยใช้ในภารกิจชายแดนและรักษาความสงบนะคะแต่ยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศเช่นมาเลเซียนะคะหรือว่าในภารกิจของ UN นะคะรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางรวมถึงอุตสาหกรรมการต่อเรือกองทัพเรือไทยและอู่เรือเอกชนในประเทศก็มีขีดความสามารถสูงในการต่อเรือตรวจการใกล้ฝั่งเรือตรวจการปืนและเรือหลวงต่างๆโดยเน้นการพึ่งพาวัตถุดิบและแรงงานในประเทศสุดท้ายเลยนั่นคืออาวุธปืนและกระสุนนะคะซึ่งโรงงานวัตถุระเบิดและศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธของกองทัพก็สามารถผลิตกระสุนปืนพกปืนเล็กยาวไปจนถึงลูกปืนใหญ่ขนาด150มม.และจ รวจหลายลำกล้องได้เองในระดับหนึ่งด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีการประเมินนะคะว่าไทยก็ยังติดหล่มคือต้องนำเข้าอาวุธสูงถึงร้อยละ85ถึงร้อยละ90และผลิตใช้เองได้เพียงร้อยละ10ร้อยละ15นะคะทำให้สูญเสียดุลการค้านับหมื่นล้านบาทต่อปีเนื่องจากว่าปัจจัยงบวิจัยในปัญหางบวิจัยและการกระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องขาดการสั่งซื้อในปริมาณที่มากจากกองทัพขาดอธิปไตยทางเทคโนโลยีแล้วก็ยังคงนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญหรือสมองของอาวุธนะคะเช่นชิปเครื่องยนต์หลักรวมถึงข้อกฎหมายในอดีตที่รัดตัวแม้ในปัจจุบันก็จะมีพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศพุทธศักราช2562มาช่วยปลดล็อกการร่วมทุนกับเอกชนแต่การปฏิบัติก็ยังต้องใช้เวลานะคะมาดูในเรื่องของพลังขับเคลื่อนและมาตรการสนับสนุนตรงนี้กันนะคะการผลักดันให้สำเร็จก็ต้องอาศัยกลไก3ประสานด้วยกันค่ะคือกองทัพมหาวิทยาลัยในส่วนวิจัยโมเดลต้นแบบเช่น AI คุมโดรนสารเคลือบกันเรดาร์และเอกชนในเรื่องของความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็พร้อมปรับสายการผลิตมาทำชิ้นส่วนมาตรฐานทหารโดยมีนโยบายสำคัญที่กำลังผลักดันได้แก่นโยบายซื้อของไทยก่อนนะคะ Made in Thailand นั่นเองค่ะแล้วก็กำหนดให้กองทัพจะซื้อจากผู้ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ40แล้วก็ให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ5ถึงร้อยละ10แต่เอกชนไทยที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมและนโยบายชดเชยภาคบังคับให้ต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือต้องร่วมตั้งโรงงานในไทยเมื่อมีการจัดซื้ออาวุธไฮเทคกันด้วยค่ะในเรื่องของการถอดบทเรียนต่างประเทศเมื่ออาวุธคือเครื่องยนต์ปั๊มเงินเข้าประเทศนะคะถ้าว่ามองไปที่เพื่อนร่วมภูมิภาคเอเชียเช่นเกาหลีใต้อินเดียก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะในการใช้ในการขับเคลื่อน GDP สามารถในเรื่องของตัวเลขสถิติที่ก้าวกระโดดเกาหลีใต้ก็ใช้ยุทธศาสตร์สนับสนุนสินเชื่อและการทูตเต็มสูบเลยโดยดึงกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่นะคะเข้าไปเป็นเสาหลักรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเวอร์ชันที่คุ้มค่ากว่าโดยมีมูลค่าการส่งออกพุ่งสูงทีเดียวนะคะของเกาหลีใต้นะคะคือถึง 15,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 530,000 ล้านบาทนะคะเติบโตขึ้นถึง 160.4 ขณะที่มูลค่าคำสั่งซื้อสะสมทะยานเข้าใกล้130ล้านล้านวอนหรือ 9.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากการส่งออกรถถัง K2 เครื่องบินนะคะ FA50 และระบบขีปนาวุธไปยัง16ประเทศทั่วยุโรปและตะวันออกกลางในทางเดียวกันประเทศอินเดียก็ชูนโยบายบังคับให้บริษัทต่างชาติต้องหาพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อผลิตในประเทศเท่านั้นจนยอดส่งออกกลาโหมพุ่งสูงเป็นประวัติการขยายตลาดไปมากกว่า80ประเทศทั่วโลกนะคะเช่นในเอเชียในแอฟริกาในอเมริกาใต้มูลค่าการส่งออกทุนตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการทุบสถิติแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในประวัติการเลยทีเดียวนะคะและจากเรื่องนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นก้าวต่อไปของประเทศไทยละที่จากตัวเลขเชิงสถิติที่เห็นชัดเจนว่าจุดสำคัญที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นรายได้เข้าประเทศเหมือนเกาหลีใต้และอินเดียคือการเปิดพื้นที่ให้แต้มต่อแก่ภาคเอกชนเข้ามารับช่วงต่อในสัดส่วนที่สูงความฝันที่ทางกองทัพไทยจะผลิตอาวุธใช้เองและส่งออกเพื่อสร้างรายได้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันตราบใดที่ไทยยังสามารถเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้ซื้อไปเป็นผู้ร่วมสร้างโดยมีกองทัพทำหน้าที่เป็นลูกค้ารายแรกที่จะช่วยการันตีความต้องการซื้อหากมีการปลดล็อกตรงนี้ได้นะคะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญทีเดียวกับท่านผู้ฟังขาที่เขาจะช่วยพยุงและขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงกันเลยเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะตอนนี้คือในเรื่องของการจะเปลี่ยนนะคะจากผู้ซื้อ 100% ให้เป็นผู้ร่วมสร้างกันนะคะคือหมายถึงว่าดึงผู้ประกอบการทางด้านนี้เข้ามาผลิตในประเทศไทยตรงนี้กันนะคะโดยทางกองทัพล่ะก็จะเป็นผู้การันตีตรงนี้กันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะตรงนี้แล้วก็รอดูกันนะคะในการขับเคลื่อนตรงนี้กันในขณะเดียวกันเกาหลีใต้และอินเดียเขาได้ดำเนินการในเรื่องของนโยบายเหล่านี้โดยทางรัฐบาลของเกาหลีใต้และอินเดียนะคะก็ได้ผลักดันตรงนี้กันด้วยและถ้าว่ามีผลออกมาชัดเจนแน่นอนว่าจะมีรายได้นะคะที่มั่นคงยั่งยืนและทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างจริงจังกันด้วยนะคะตอนนี้ท่านก็คงจะทราบกันว่ามีผู้ประกอบการบางรายนะคะที่ผลิตนะคะในประเทศแล้วก็ได้มอบให้กับทางกองทัพไทยนะคะถ้าว่าท่านได้ติดตามข่าวชายแดนไทยกัมพูชากันอยู่ตอนนั้นในเรื่องของกระแสต่างๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ผลิตรายนี้ล่ะเขาส่งออกด้วยแต่กับกองทัพไทยนี่เขาบริจาคให้ก็มีบางส่วนล่ะที่มีการจัดสรรงบประมาณกันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวนะคะที่อภิสราหยิบมาฝากกันกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะวันนี้คุยยาวๆสักนิดหนึ่งนะในเรื่องนี้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งนะคะว่าในนโยบายต่างๆก็จะมีในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตรงนี้นะคะก็เลยหยิบมาฝากกันต่อไปถ้ามีข่าวสารอะไรดีๆเด่นๆนะคะอภิสราก็เห็นอยู่หลายข่าวละนะเดี๋ยวยังไงจะทยอยนำมาเล่ากันก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังขาติดตามรับฟังกันได้กับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะไม่ใช่เฉพาะข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะข่าวในมุมมองต่างๆข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเด่นๆนะคะก็จะนำมาฝากหรือว่าเป็นเกร็ดความรู้ต่างๆก็จะมีในรายการนี้ด้วยรวมถึง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราก็จะทิ้งท้ายกันนะคะด้วยสิ่งที่น่าสนใจและต่อด้วยเพลงนะคะเราเตรียมที่จะรับสัญญาณนะคะข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นนะคะเวลาของบ่าย 3:00 มีเรื่องเล่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันจันทร์กลับมาเจอกับอภิสรากันได้ใหม่นะคะวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ
3: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

0: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
1: ชายลมพัดยามออลา
0: ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
1: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
2: เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรถจะตาย
3: รถหรอได้3อย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
2: ฟังดูไม่รถเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรถยังไงล่ะ
3: รถจริงอะต้องเลิกต่างหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบช.น.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
12: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่มีต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นถึงความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลังใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้ยังเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในช่วงเวลา 16:10 นถึง 16:30 นะคะทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่ 89.75 เมกะเฮิรตซ์โดยสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ดิฉันพนิพักแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาพร้อมๆกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของสวทสุราษฎร์ธานีนะคะช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงวันนี้คุณเอกพลหนูวงค่ะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะควบคุมเทคนิคค่ะนายเสรีแก้วบุญชูนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานส่วนควบคุมการผลิตนะคะนางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.สวทสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตนายโสพลเขี้ยมการค่ะผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะคะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนของข่าววันนี้นะคะมีประเด็นต่างๆที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะในช่วงแรกนะคะคุยข่าวเล่าเรื่องข่าววันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วนะคะพร้อมกับเริ่มภารกิจหารือ IEA ยูเนสโกที่จะหนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกค่ะหลังจากนั้นเราลงกันมาในพื้นที่ข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะและทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงผนึกกำลังมหาไทยตำรวจขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลค่ะและเราจะพากันไปต่อที่จังหวัดชุมพรนะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการรถไฟรับฟังความคิดเห็นนัดแรกจากการออกแบบรถไฟสแตนดาร์ดการ์ดนะคะของชุมพรระนองค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแลนด์บริดจ์ดันโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะและในประเด็นข่าวจาก NVT Connect นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของกยศ.ค่ะแจ้งนายหน้าเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้หักเงินเดือนผู้กู้นะคะผู้ที่เป็นลูกหนี้กยศ.แต่เดือนพฤษภาคม2005อันตรพาลค่ะและเราจะพากันไปต่อที่จังหวัดชุมพรนะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการรถไฟรับฟังความคิดเห็นนัดแรกจากการออกแบบรถไฟสแตนดาร์ดการ์ดนะคะของชุมพรระนองค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแลนด์บริดจ์ดันโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะและในประเด็นข่าวจาก NVT Connect นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของกยศ.ค่ะแจ้งนายหน้าเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้หักเงินเดือนผู้กู้นะคะผู้ที่เป็นลูกหนี้กยศ.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569และรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตั้งหลักค่ะมีสติรู้คิดนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกลโกงรูปแบบใหม่นะคะกลโกงพระเครื่องหลอกจ่ายเช็คเด้งค่ะสำหรับเซียนพระต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายละเอียดค่ะ
1: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งงานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเข็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
2: สูงวัยใจเก๋า

0: ำคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันในช่วงแรกค่ะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้เดินทางถึงกรุงปารีสแล้วค่ะพร้อมกับเริ่มภารกิจแรกทันทีนะคะเตรียมหารือกับผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ของยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะในวันนี้ค่ะเวลา 7:55 ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสดังนี้ค่ะวันแรกก็คือวันนี้นะคะศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือในเรื่องของการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะคะพร้อมทั้งหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกค่ะและหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสค่ะในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนรวมถึงธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะและในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคของยุโรปค่ะและในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศค่ะและช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพนะคะพร้อมกับหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่26พฤษภาคม2569และเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะและในภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้นะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสวท.สุราษฎร์ธานีและสวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะนำทุกท่านนะคะมาติดตามกันในประเด็นข่าวของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ฟังได้ตามกันในเรื่องของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการประกาศยกย่องเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะ โดยกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจัดขึ้นที่วัดธรรมบูชาพระอารามหลวงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางวีนาวรรณชัดสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะโดยมีนายจักริดฝังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนพระสงฆ์นิกรชาวสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมพิธีค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพระสงฆ์นิกรตลอดรัชสมัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้การส่งเสริมงานฝีมืออาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวการทรงงานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหลายล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขซึ่งการจัดพิธีในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเสียสละและปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์อีกทั้งเป็นการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในวาระครบรอบ100ปีเพื่อเทิดทูนพระบารมีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประสบนิกรในการมุ่งมั่นการกระทำความดีและสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไปค่ะเราไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงผนึกกำลังมหาดไทยตำรวจขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตพานนะคะเมื่อวานนี้นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายบรรดาลสถิรัชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงกว่า400คนร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้4เป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อมั่นในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศและครั้งนี้นะคะก็ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน3มิติค่ะมิติแรกก็คือการป้องกันเชิงรุกการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ผู้มีอิทธิพลตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านกลไกของศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ได้รวบรวมความคิดเห็นใน9ประเด็นสำคัญอาทิการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนอมินียาเสพติดการฟอกเงินหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วและต่อเนื่องสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศค่ะนี่ก็เป็นประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามกันต่อค่ะในประเด็นพื้นที่ข่าวของบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะจังหวัดชุมพรค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะการรถไฟรับฟังความคิดเห็นนัดแรกของการออกแบบรถไฟสแตนดาร์ดกาดนะคะของชุมพรระนองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมแลนบริดจ์ดันโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะในวันนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดนะคะของทางรถไฟและการเชื่อมโยงของโครงการก่อสร้างทางรถไฟในช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองนะคะเพื่อเชื่อมโยงขน ส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยอันดามันในโครงการทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรจากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองและชายฝั่งระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายวสันต์ปั้นสังวิศวกรการกำกับของกองโครงการและแผนงานการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แทนการรถไฟเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะโดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้นำชุมชนผู้แทนภาคประชาชนหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาหน่วยงานเอกชนองค์กรด้านเอกชนนะคะของสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งทางด้านนายวสันต์ปั้นสังผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะกล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ นำเสนอโครงการรายละเอียดความเป็นมาขอบเขตการศึกษารวมถึงประเมินทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า IEA ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านที่สุดค่ะและแนวทางการศึกษาการออกแบบโครงการดังกล่าวนะคะมีกรอบประสงค์หลักทั้ง3ด้านมีด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคมการเงินและแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะส่วนด้านที่2คือการออกแบบนะคะการดำเนินการออกแบบกรอบรายละเอียดพร้อมกับจัดทำรูปแบบเอกสารประกอบนะคะข้อเสนอเชิญช่วงเอกชนเข้าร่วมทุนค่ะและในด้านที่3ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาผลกระทบและการทำรายงาน EIA นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อโครงการนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าผู้โดยสารรวมถึงลดต้นทุนด้านโลจิสติกในภาพรวมของประเทศด้วยนะคะยกระดับแนวเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฐานการผลิตจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC สู่ประตูสู่การค้าภาคใต้ที่จะส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือว่า BIMTECH นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ตะวันออกกลางยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้ฝากไปยังเซียนพระค่ะสังเกตกันให้ดีก่อนที่จะเจอกลลวงจากมิจฉาชีพนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ระยะนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังโรคปิดหูปิดตาปิดปากโรคที่ทำให้คุณเฉยชาต่อปัญหาทุจริตในบ้านเมืองเราตัวอย่างโรคปิดหูเด็กชายโบ๊ทมาซื้อขนมร้านป้าแก้วแต่ได้เงินทอนเกินมา10บาทเพื่อนเตือนให้คืนเงินป้าแก้วแต่เพราะโรคปิดหูจึงทำให้เด็กชายโบ๊ทหูทวนลมเก็บเงิน10บาทลงกระเป๋าอย่างเลือดเย็นเฮ้อสงสารป้าแก้วนะครับตัวอย่างโรคปิดตาสมชายและสมศรีเป็นสามีภรรยากันที่สำคัญทั้งคู่เป็นโรคปิดตาจึงไม่เห็นเวลาตัวเองโกงคนอื่นไม่เห็นเวลาตัวเองทุจริตโกงได้อมหิตจริงๆตัวอย่างโรคปิดปากลุงหมายกำลังเป็นโรคปิดปากมีนักการเมืองมาซื้อเสียงแกรับเงินเขาแล้วก็เงียบรู้เบาะแสการทุจริตก็เงียบคนเหล่านี้เอาเปรียบกันจนไม่รู้ตัวว่านั่นแหละโกงซ้ำยังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตถึงเวลาที่เราทุกคนต้องรวมสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตในสังคมรักษาโรคปิดหูปิดตาปิดปากอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กชายโบ๊ทได้ยินและสำนึกในคำเตือนของเพื่อนและคืนเงินให้ป้าแก้วเพื่อให้สมชายและสมศรีมองเห็นว่าตนเองกำลังทุจริตและละอายต่อพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อให้ลุงหมายไม่ปิดปากเงียบเมื่อเห็นการซื้อเสียงเลือกตั้งและไม่ปิดปากเงียบเมื่อรู้เบาะแสการทุจริตและเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ปลอดจากการทุจริตสำนักงานปปช.
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วง รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

กลับมาในช่วงสุดท้ายรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เป็นเรื่องของมิจฉาชีพใช้วิธีการหลอกลวงในวงการพระเครื่องค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวมาอยู่เนืองๆนะคะโดยอาศัยการสร้างราคาซื้อขายสูงๆจัดฉากให้ดูน่าเชื่อถือทั้งการอ้างคนซื้อให้ใช้หน้าม้ามาปั่นราคาจ่ายผ่านเช็คและหลอกให้เหยื่อตายใจโอนเงินเพิ่มสุดท้ายสูญเงินจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวนะคะโดยรูปแบบกลโกงก็คือกลุ่มCNA เปิดราคาพระสูงค่ะเช่นเสนอขาย40ล้านบาทพร้อมกับอ้างว่ามีคนรอซื้อ60ล้านบาทนะคะเพื่อให้เซียนบีนั้นสนใจค่ะและเสนอราคาตามที่กลุ่มแรกวางไว้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและตกลงซื้อขายกันผ่านเช็คแบ่งงวดค่ะจ่ายเป็นเช็คหลายใบรวมมูลค่าครบตามราคาที่ตกลงนะคะซึ่งตอนแรกเช็คยังขึ้นเงินได้ค่ะแต่หลังจากนั้นเช็คเริ่มเด้งทำให้เหยื่อนั้นเริ่มเสียหายเมื่อเหยื่อเอาพระคืนกลุ่มมิจฉาชีพก็อ้างว่าพระติดจำนำต้องใช้เงินไถ่ถอนเหยื่อต้องควักเงินเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปไถ่ถอนพระนะคะเพราะหวังว่าจะเอาพระคืนหรือว่าหวังจะได้เงินก้อนตามที่ต

พระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะขอบพระคุณทั้ง7จังหวัดนะคะที่รับสัญญาณรายการ5แยกข่าวไปเผยแพร่ออกอากาศในพื้นที่ให้ได้ติดตามรับฟังกันวันจันทร์นะคะพบกับสวทชุมพรค่ะส่วนวันนี้ขอให้โชคดีและมีความปลอดภัยนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายนวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแต๋ตำบลป่าแต๋อำเภอแม่เสรียงและราษฎรบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝายกั้นน้ำไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ท้าวเสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอนพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแต๋และบ้านดงพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝายกั้นน้ำเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแต๋ตำบลป่าแต๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแต๋และอุปกรณ์การศึกษายาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ศิษย์และประทับในปลัมซึ่งชาวไทยภูเขาเชื้อสายละเวะหรือละวะจัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้จัดพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินและทรงเยี่ยมราษฎรระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณที่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินทำการตรวจรักษาผู้ป่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการสร้างสุขาสาธิตและข้าวปุ๋ยหมักตลอดจนธนาคารข้าวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มกิจการเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2513แล้วทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ศิษย์พระราชทาน

0: จ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์บ้านป่าแป๋ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรภาคเหนือและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1เกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุมลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากช่องลำน้ำระยะใกล้ที่สุดเพื่อการประหยัดทุนทรัพย์และทุนแรงงานซึ่งจำต้องขุดเหมืองส่งน้ำจากประมาณ8กิโลเมตรให้ลดลงเป็นเส้นทางประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังบริเวณที่คาดว่าจะสร้างบ่อพักน้ำแล้วส่งพระดำเนินผ่านบริเวณที่มีการสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในนาจำนวน35ไร่ไปยังเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งพระดำเนินมาสมทบแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเวลา 13:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและกราบบังคมทูลเบิกนายอำเภอแม่ฮ่องสอนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์และพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนจากนั้นทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะและมีพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางมาล่วงหน้าเพื่อทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเวลา 14:20 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรัมภ์ที่จัดถวายและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาจึงทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาและบริเวณพื้นที่นาแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่หัวหน้าศูนย์วิจัยและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1ถึงความสำคัญของการสร้างฝ่ายเล็กๆกั้นลำห้วยเพื่อเป็นบ่อขังน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและบริโภคตลอดปีแล้วเสร็จจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเพิ่มมูลค่าจากขนแกะสู่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวปากากะยอภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนก้าวสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวและสินค้าทะเบียน GI ติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยให้ช่วยพัฒนาพื้นที่กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นคลังอาหารบนดอยของหมู่บ้านแหล่งผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศได้นำผ้าทอขนแกะอุ่นไอรักจากห้วยห้อมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยห้อมในปัจจุบันบ้านไม้สองชั้นเป็นทั้งที่พักอาศัยและศูนย์เรียนรู้ผ้าทอขนแกะศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านห้วยห้อมของมะลิวันนักรบไพรประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่กลุ่มสมาชิกทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานการทอผ้าขนแกะให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรหลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำและโปรดให้ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนนำแกะพันธุ์ดีจากต่างประเทศพันบอนกับคอริเดลมาเลี้ยงภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริพัฒนาสายพันธุ์จนได้คุณภาพขนนุ่มช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อป5ดาวและนวัตกรรมชุมชนที่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะสินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่นตามภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการทำผ้าทอขนแกะหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: พี่มาริวันไปรับเสด็จที่บ้านแม่ฟางพอดีพี่มาริวันอยากได้ขนแกะ 2,540 ราชินีก็ซื้อพ่อพันแม่พัน20ตัวที่จีให้ที่แม่บ้านที่นี่เลี้ยงแต่เราก็ไม่มีความสามารถเพราะว่าเราไม่ได้จุ่มด้านปศุสัตว์ค่ะแล้วก็เลยให้ปศุสัตว์ที่พัฒนาปันตองเป็นคนดูแลให้จนทุกวันนี้
0: ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปะกากะยอบ้านห้วยห้อมลูกๆจะเรียนรู้จากพ่อแม่สอนให้ทอผ้าตั้งแต่เด็กเริ่มจากความคุ้นเคยกลายเป็นประสบการณ์การพัฒนางานทอผ้าขนแกะจนได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปี2563ของศูนย์ศิลปาชีพความภาคภูมิใจของอังคณานักรบไพรต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานบ้านห้วยห้อมสืบทอดการทอผ้าขนแกะมรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้จนถึงทุกวันนี
2: ้เป็นพระมหากรุณาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9ที่มีความตั้งใจแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะแล้วก็ยังใส่ใจแล้วก็คอยมาดูแลที่ตั้งศูนย์ศิลปาชีพให้มารับซื้อผ้าให้เรามีรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูได้สืบทอดจากพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายค่ะเป็นรุ่นที่3แล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนที่สนใจที่จะเดินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะให้มาเรียนรู้ที่บ้านห้วยห้อม
0: เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริยังได้ส่งต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พาลูกๆมาชมและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าทอขนแกะด้วยความสนใจได้รับการพัฒนาฝีมือและรูปแบบจนขึ้นชื่อและได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะได้สานสายใยความห่วงใยและพระมหากรุณาธิคุณไว้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างมีคุณค่า
3: ผ
0: พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานไว้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันและพลังใจร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนรากฐานของความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งปัจจุบันประชาชนทุกหมู่เหล่ายังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีดังเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่บ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบทอดพระราชปณิธานให้ชุมชนได้น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและนำพลังแห่งความดีนี้ไปหล่อเลี้ยงความเข้มแข็งของชุมชนติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ณศาลาวัดบ้านห้วยหลวงหมู่ที่6ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านห้วยหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายอำเภอแม่เสรียงตลอดจนเยาวชนนักเรียนและราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568แก่หมู่บ้านต้นกล้าที่มีความพร้อมโดยในส่วนของอำเภอแม่เสรียงมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศนี้รวม3แห่งได้แก่บ้านท่าข้ามบ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดและบ้านดงสงัดตำบลแม่เสรียงในอำเภอแม่เสรียงได้นำขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงจากศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยหลวงเคลื่อนเข้าสู่ศาลาวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้มอบโอวาทโดยเน้นย้ำให้ชาวบ้านถือเงินขวัญถุงพระราชทานเป็นเงินทุนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงท้ายของพิธีได้มีการแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ราษฎรได้นำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและร่วมสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และเกื้อกูลกันในชุมชนตามแนวทางสันติวิธีในอำเภอแม่เสรียงได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีความหมายว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนแต่คือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่จะทำให้หมู่บ้านห้วยหลวงและตำบลบ้านกาดกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วนถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายและท้ายนี้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในเวลา 11:00 น.ค่ะการแต่งกายโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยการใส่ชุดไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์ทันซีแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสัมภาระกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขนโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
10: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience สะกด EbullienceEbullience นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า Ebullientนะคะ Ebullientใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาการไว้ได้นะคะเราก็แสดงความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เนี่ยได้ด้วยคำนี้เช่นกันหรือถ้าแปลแบบให้สวยงามนะคะก็อาจจะหมายถึงความหันษาอย่างเดี่ยมล้นนะคะเขาเปรียบว่าอีกความหันษาที่ว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเทแชมเปญนะคะลงในแก้วนะคะแชมเปญหรือแก้วไวน์เนี่ยก็มีฟองล้นออกมานั่นเองคือชอบมากดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำนี้เช่นนะคะมีคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่น Nguyen's grandmother is so full of ebullience อีกครั้งนะคะ Nguyen's grandmother is so full of ebullienceนะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุ่ยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงก็คือ her ebullience enlivened the conversation her ebullience enlivened the conversationความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองคือถ้าได้คุณคนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English
1: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
2: พ่อครับพ่อ พ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
3: ยากลองสูบบุหรี่เท่ากับคุณลองเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสลองเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
2: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
4: ปีปัจจุบันโรงไม้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
5: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เฮ้พี่บ่าวเด้อต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลา800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำแล้วก็อ่างเก็บน้ำ
8: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: หลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทระนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่นี่เวลาประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับวันนี้บรรยากาศในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาเลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงเช้านะครับไม่มีฝนตกลงมาแต่ก็โอ้โหนะช่วงบ่ายก็เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดนะครับแสดงว่ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะบริเวณรอบๆนี้ก็ว่าได้ดังนั้นจะขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะถนนหนทางที่กำลังก่อสร้างนะเส้นทางไปอำเภอกระเปอร์นะครับเราต้องค่อยๆขี่แล้วกันล่าสุดมีข่าวนะครับลงในสื่อโซเชียลก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับได้ระดับหนึ่งนะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วกันที่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะพบเห็นสิ่งไหนที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่สัญจรนะเราก็ต้องนี่แหละทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาดูแลก็จะได้มาจัดการแก้ไขปรับปรุงนะครับถ้าเราไม่ทำหรือว่าคิดว่าธุระไม่ใช่นะมันเกิดคว่ำขึ้นมาหรือว่ารถมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่สัญจรก็อาจจะได้รับอันตรายได้ดีไม่ดีถึงกับชีวิตได้เลยนะครับเนาะแต่ถึงยังไงนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่านั่นคือการก่อสร้างเนาะก็ต้องใช้ความเร็วที่มันช้าลงกว่าปกติแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนาะทำให้ถนนหนทางมันก็ค่อยๆขี่แล้วกันนะครับเนาะนอกจากจะปลอดภัยแล้วก็รถเราก็จะไม่ค่อยพังด้วยนะครับเนาะยังไงก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะรอให้ถนนเสร็จก่อนนะครับเนาะก็จะทำให้การจราจรบริเวณเส้นทางนั้นสะดวกโล่งแล้วก็ง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะหวังว่านะถนนน่าจะสร้างเสร็จไปถึงอำเภอตะกั่วป่านภายในเร็ววันนี้นะครับเนาะโอ้โหคิดดูละกันถ้าตั้งแต่แยกราชกูดไปเนี่ยจนถึงอำเภอตะกั่วป่าน่ะเป็น4เลน6เลนเหมือนเส้นที่ขึ้นไปชุมพรเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับระนองนะก็จะทำให้การจราจรเส้นทางนี้กลายเป็นเส้นทางหลักได้เลยนะครับเพราะว่ามันวิ่งง่ายนั่นเองเนาะแต่ก็ต้องรอระยะหนึ่งรอความเหมาะสมนะคาดว่าอีกไม่นานนี้แน่นอนต้องอดใจรอสักครู่นะครับชาวระนองนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับก็เป็นรายการที่นำเสนอนะครับพลังกายพลังใจมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังรับฟังรายการยามเย็นๆนี้กับทางสวทระนองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับ
1: แค่30วินาทีก็ช่วยโลกได้ก่อนทิ้งขยะอย่าลืมแยกขยะกันนะคะแยกขวดแก้วขยะรีไซเคิลขยะเปียกหรือขยะทั่วไปง่ายๆแค่ใส่ถังให้ถูกที่เริ่มวันนี้เพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้นแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะค่ะ
2: อยากให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นไหมลองออกกำลังกายกันดูค่ะแค่วันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือทำโยคะก็สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ทันทีอย่ารอช้ามาเริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
0: ไปเริ่มกันที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยพร้อมเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนแบบครบวงจรทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะและการดูแลกลุ่มเปราะบ้างเพื่อมุ่งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงนะครับรวมถึงของการเคหะแห่งชาติด้วยร่วมลงพื้นที่ที่ร่มเกล้าถนนร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับ นายนิกรได้กล่าวว่าวันนี้ตนได้ลงมาพื้นที่ร่มเกล้านะครับเพื่อรับฟังติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเริ่มจากการตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการเพื่อคนตาบอดและคนพิการจำกัดโซน6เพื่อรับทราบถึงปัญหาสภาพความเป็นอยู่และความต้องการในการดำรงชีวิตของคนตาบอดนะครับในหน่วยสังกัดของกระทรวงนะครับโดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไปทั้งนี้นะครับตนได้รับข้อเสนอ5ข้อจากสมาคมคนตาบอดนะครับโดยเน้นเรื่องการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งก็จะรับไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆต่อมาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการฟื้นนครร่มเกล้าโซน7ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครโดยได้กำชับให้มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างมลพิษทางน้ำก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองลำไส้ไก่ตามข้อเสนอของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ใช้สถานีบำบัดน้ำเสียของการเคหะแห่งชาติที่ยังมีศักยภาพในการบำบัดเชื่อมจากทางคลองเข้ามานะครับมาบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนที่จะกลับเข้าไปในคลองเดิมแต่นี้ก็เพื่อน้ำดีไปไล่น้ำเสียบรรเทาปัญหาในส่วนของแผนระยะยาวขอให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงทางส่งน้ำให้เป็นระบบและได้มาตรฐานควบคู่กับการส่งมอบให้ทางกรุงเทพมหานครรับไปบริหารจัดการต่อสำหรับการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มสีเขียวบริเวณลำคลองไส้ไก่นะครับสวนร่มเกล้าพิลมเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ตนได้มอบให้กับการเคหะแห่งชาติให้ดำเนินการจัดการขยะและของเสียในชุมชนอย่างเป็นระบบยกระดับสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนอีกทั้งและเร่งรัดการพัฒนาสวนและทางจักรยานริมคลองก็เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของชุมชนโดยวางแผนพัฒนาเป็นระยะควบคู่กับการส่งมอบให้ทางกรุงเทพมหานครรับไปบริหารจัดการต่อนะครับทางนี้นายนิกรได้กล่าวว่านอกจากนี้ได้ตรวจดูพื้นที่เก่าของเคหะสุขประชาโดยได้เร่งรัดนำพื้นที่รอการพัฒนาที่ติดกับโครงการเดิมของการเคหะแห่งชาติมาพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเนื่องจากมีความต้องการของตลาดและเตรียมพร้อมรองรับผู้สูงอายุต่อไปส่วนแปลงที่ดินติดถนนกรุงเทพกรีฑาร่มเกล้าที่มีศักยภาพสูงนั้นให้พิจารณาทำแผนการใช้เพื่อทางการพาณิชย์ตลอดจนนำมาใช้เพื่อพัฒนาโครงการเคหะเพื่อคนไทยเนื่องจากที่ผ่านมามีบุคคลภายนอกชุมชนนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ปรับเกลี่ยพื้นที่ติดตั้งป้ายห้ามบุกรุกและห้ามนำขยะมาทิ้งในขณะที่สำนักงานเขตลาดกระบังได้ล้อมรั้วชั่วคราวไม่ให้บุคคลภายนอกนำขยะมาทิ้งอีกนอกจากนี้นะครับการเคหะแห่งชาติยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมแผงโซล่าเซลล์บริเวณเสาไฟฟ้าตลอดแนวถนนซึ่งได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนแต่นี้นะครับนายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ตนได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงนะครับพร้อมรับทราบความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในชุมชนโดยตรงทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านที่อยู่อาศัยด้วยการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้รองรับกับคนทุกคนตามหลัก Universal Design นั่นเองนะครับไปปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้าง นะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรมในสถาบันนะครับหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษฝึกอบรมระหว่างวันที่15มิถุนายนนี้ถึง14กรกฎาคม2569ระยะเวลาสั้น1เดือนนะครับแล้วก็มีหลักสูตรกาแฟผสมเครื่องดื่มและหลักสูตรทรงผมแฟชั่นชาย1เดือนเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับสามารถมาดูได้ที่หน้าเพจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่053723905-19นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา าสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนะครับเผื่อใครมีนะครับคนรู้จักหรือว่ามีภูมิลำเนาหรือว่ามีบุตรหลานกำลังเรียนหรือว่าไปทำงานหรือว่ามีญาติพี่น้องก็ลองไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับช่างแต่งผมบุรุษกาแฟผสมเครื่องดื่มและทรงผมแฟชั่นชายนะครับหลักสูตรนี้เรียนฟรีหมดเลยนะครับลองไปติดต่อละกันที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวเชียงรายนู่นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะช่วงยามเย็นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจทางสพทรนนำเสนอนะครับให้กับท่านผู้ฟังช่วงเย็นๆแบบนี้หลายท่านก็คงน่าจะถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกำลังจะประกอบอาหารหรือว่ารับประทานอาหารหรือว่าจะพักผ่อนนะครับบางท่านก็ส่วนใหญ่นะครับนำโทรศัพท์มือถือมาดูนู่นนี่นั่นนะข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์สมัยนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดอะไรก็ได้ยกเว้นห้ามขาดมือถือและโทรศัพท์ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยก็ว่าได้นะนั่นก็ถือว่ามันเป็นโลกยุคใหม่แล้วสังคมก้มหน้าเนาะแต่ถ้าเรามีเวลานะอย่าลืมนะนำบุตรหลานนำคนรู้จักหรือว่าตัวเราออกกำลังกายกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าขณะนี้ช่วงนี้ฝนมันตกลงมาบ่อยนะแต่มันก็มีบางวันที่แดดมันออกเนาะอย่างน้อยก็เดินยืดเส้นยืดสายภายในรอบบริเวณบ้านหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันบ้างนะปลูกต้นไม้มั่งเลี้ยงสัตว์มั่งหรือว่าล้างรถก็ยังดีนะครับมีรถยนต์1 คันมาช่วยกันล้างคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันล้าง

รวมถึงคุณลูกด้วยชุดดูดฝุ่นโอ้นะครับเนาะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถร่วมทำกันได้กับคนในครอบครัวนะครับเนาะลองหาละกันอย่างน้อยก็สักวันหนึ่งหนึ่งกิจกรรมหรือว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์น้องๆหนูๆทำกันบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองให้ซักเสื้อผ้าเองซักรองเท้าเองจัดตารางสอนเองบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้นะครับเด็กเกิดวินัยหรือว่าความคุ้นชินนะครับเนาะไม่ใช่ว่าตื่นมาก็กำโทรศัพท์เลยโอ้โหเรียกกินข้าวยังไม่อยากจะกินเลยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต้องฝึกให้เขาแบ่งเวลาให้มันถูกนะครับอย่าเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเด็กก็จะใจจดใจจ่อกับสิ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับเนาะทำให้เด็กติดเกมติดโทรศัพท์ไปเลยนะเพราะฉะนั้นคุณเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็พยายามหาให้คุณลูกของตัวเองละกันเนาะถึงแม้ว่าเนี่ยการให้เด็กดูโทรศัพท์เนี่ยจะนิ่งเลยเด็กสบายคุณพ่อคุณแม่เลยนะจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับเนาะแต่บ่อยๆไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ประมาณ30ล้านคนวันจันทร์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองสำรวจดูว่าเราตรงกับคุณสมบัตินะครับข้อไหนมาตรการไหนนะครับจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับโดยนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะได้รับเงินนะครับคนละ 1,000 บาทนาน4เดือนเดือนละ 1,000 นั่นเองคล้ายๆกับคนละครึ่งนั่นเองแต่คราวนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐบาลจะจ่ายร้อยละ60ของราคาสินค้าประชาชนนะครับหรือว่าตัวเราจ่ายเอง40%นะครับยกตัวอย่างของ100นะครับรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับทีนี้เราจะได้เฉพาะคนที่นะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้คุณสมบัติเบื้องต้นก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปนับแต่วันลงทะเบียนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งทุกเฟสมาก่อนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมละกันวันจันทร์นี้ถ้าเราตรงกับข้อนี้ก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับทั้งนี้ประชาชนนะครับจะใช้จ่ายใช้สอยได้ก็ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนนะครับมีประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมจะได้รับ300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็รวมเป็น 1,000 บาท4เดือนเช่นเดียวกันก็คือตั้งแต่มิถุนาถึงกันยายนนะครับถ้าใช้จ่ายไม่หมดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมละกันนะใครที่รับฟังรายการนี้ก็บอกต่อๆกันไปด้วยว่าเราหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยมีสิทธิ์มีคุณสมบัติตรงหรือเปล่าก็อย่าลืมไปลงทะเบียนละกันนะครับก็จะช่วยให้แบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้ในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับไปต่อกันที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ออกมาโพสต์ลงในเพจนะครับเกี่ยวกับรู้แบบนี้ปลอดภัยหายห่วงคนพิการต้องรอดเมื่อน้ำมานะช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับไม่แน่นะครับบางครั้งเนี่ยบุคคลใกล้ชิดของเราไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือว่าคนใกล้บ้านหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นคนพิการที่เขาอาจจะเดินทางหรือว่าเคลื่อนไหวหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุภัยขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าน้ำจะท่วมเมื่อไรหรืออะไรประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จำเป็นต้องหาวิธีเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับมือนะครับวันนี้เรามาลองดูวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่คนพิการต้องรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามมาฟังกันเลยนะครับก่อนเกิดภัยอย่าลืมนะครับเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าทุกเพจเลยก็ว่าได้ก็คือต้องติดตามข่าวสารประเมินความเสี่ยงของพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศเตือนต่างๆช่องทางต่างๆหรือว่านะครับเซฟบอร์ดแคสต์นะครับที่แจ้งเตือนมานะครับเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยนะครับอันนี้ก็จำเป็นมากเลยนะครับบางท่านบอก
จะเตรียมก็ต่อเมื่อภัยมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกไฟฉายยาประจำตัวเอกสารสำคัญที่ห่อพลาสติกกันน้ำได้โทรศัพท์แบตเตอรี่สำรองน้ำดื่มอาหารเนี่ยควรจะแพ็คไว้เลยนะครับเหมือนตู้ยาสามัญประจำบ้านหมายความว่าสามารถหยิบได้ตลอดเวลาทุกที่เลยที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับกำหนดเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยทางลาดเข้าถึงมีจุดรวมพลศูนย์พักพิงที่รองรับและจุดนัดพบของครอบครัวอันนี้เราก็ต้องตกลงว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยจะทำอย่างไรอย่าลืมว่าถ้าฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องต่างๆเนี่ยไฟอาจจะดับมืดก็ได้นะยิ่งเป็นกลางคืนยิ่งมองไม่เห็นก็เห็นลำบากเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงต้องแจ้งรายละเอียดความพิการกับสิ่งที่ต้องการแก่ผู้นำชุมชนและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นฝึกซ้อมเส้นทางอพยพและการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกกับผู้นำชุมชนให้ทราบว่าครอบครัวเราเนี่ยมีคนพิการประเภทไหนอยู่นะบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยเหลือเราบ้างอะไรประมาณนี้นะครับระหว่างเกิดภัยก็ต้องอพยพไปที่ปลอดภัยเช่นจุดพักพิงของชุมชนหรือว่านำตนเองไปอยู่ที่สูงนะครับสำหรับคนที่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าร่างกายก็ต้องเตรียมทางลาดชั่วคราวรู้วิธีการเคลื่อนย้ายนะครับรวมถึงนะครับต่างๆคนพิการก็จะแตกต่างกันไปเช่นพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมายให้ใช้แอปพลิเคชันการช่วยเหลือนะครับพิการทางการเห็นก็ฝึกการอพยพโดยใช้คำสั่งเสียงเตรียมไม้เท้าพิการทางสติปัญญาควรใช้ภาพคำสั่งง่ายๆสอนการเอาตัวรอดซ้ำๆคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784หรือการใช้สัญญาณเช่นผ้าแดงผ้าผูกไม้เปิดไฟฉายกระพริบเป็นต้นนะครับทางนี้นะครับผู้ที่นะครับประชาชนนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับสายด่วนคนพิการ1479รวมถึงศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้นะครับหมายความว่าขณะเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้มีวิธีเตรียมรับมือที่มันไม่สับสนไม่วุ่นวายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือสิ่งที่ควรทำก็คือต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนนะเราจะได้เตรียมรับมือถูกมันจะได้ไม่วุ่นวายเมื่อเหตุมาถึงจริงนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับ

0: ยาเสพติดภัยร้ายที่ทำลายอนาคตมันไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของคุณแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมอย่าปล่อยให้ชีวิตต้องพังเพราะสิ่งเสพติดหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังเผชิญปัญหาขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติดโทร1165หยุดยาเสพติดร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณห่างไกลยาเสพติดชีวิตดีเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
1: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: บัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ไปปิดท้ายกันที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้กันที่นะครับการเคหะแห่งชาติกำหนดมาตรการลดค่าเช่าที่อยู่อาศัย25โครงการทั่วประเทศลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อหน่วยต่อเดือนครอบคลุมถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติได้เปิดเผยว่าการเคหะกำหนดมาตรการลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยใน25โครงการทั่วประเทศโดยจะลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อเดือนนะครับจากอัตราปกติ 1,200 ถึง 2,600 บาทต่อเดือนครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึง31ธันวาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมโดยโครงการเช่าที่ร่วมโปรโมชั่นนะครับจะมีส่วนลด300บาทต่อเดือน14โครงการประกอบไปด้วยอาคารเช่าจังหวัดสมุทรสาครกระทุ่มแบน3อาคารเช่าจังหวัดลำปางอาคารเช่าจังหวัดนครสวรรค์2นะครับระยะที่2อาคารเช่าจังหวัดนครสวรรค์2ระยะที่1อาคารเช่าจังหวัดลพบุรีนะครับระยะที่1อาคารเช่าจังหวัดชลบุรีแหลมฉบังอาคารเช่าจังหวัดมหาสารคามอาคารเช่าจังหวัดสุรินทร์สลักใดอาคารเช่าจังหวัดอุบลราชธานีอาคารเช่าจังหวัดอุดรธานีนะครับสามพร้าวอาคารเช่าจังหวัดกาญจนบุรีอาคารเช่าจังหวัดหนองบัวลำภูอาคารเช่าจังหวัดฉะเชิงเทราบางปะกงทั้งนี้จะต้องทำสัญญาเช่าตั้งแต่เดือนนะครับพฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับส่วนลด400บาทต่อเดือนนะครับรวม3โครงการจะทำสัญญาเช่าภายในเดือนมกราคมถึง31ธันวาคม2569ได้แก่อาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม91อาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษมระยะ2และอยุธยา2ระยะบ่อพงนะครับสำหรับอาคารเช่าที่ได้รับส่วนลด500บาทต่อเดือนรวม8โครงการได้แก่พรพระร่วงประสิทธิ์ระยะ1พรพระร่วงประสิทธิ์ระยะ1ส่วน1นะครับชัยภูมินครราชสีมานครราชสีมาระยะที่5บ้านพักราชการอ่างทองบ้านพักราชการกาญจนบุรีและระยองนะครับจะต้องทำสัญญาเช่าตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมโครงการได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปส่วนคนพิการต้องเป็นผู้ถือบัตรผู้พิการอายุ20ปีขึ้นไปกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่นะครับอายุระหว่าง18ถึง29ปีและกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ20ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อเดือนนะครับรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615ในวันและเวลาราชการนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับน้องแนนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

ประโยคที่พ่อแม่ควรเลี่ยงเพราะทำให้เด็กยิ่งดื้อและไม่ฟังผู้ใหญ่มากขึ้นเด็กคือมนุษย์ตัวเล็กที่มีความคิดมีความรู้สึกและหัวใจที่เปราะบางคำพูดบางคำที่ผู้ใหญ่ตั้งใจใช้เพราะห่วงใยหรือหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจให้ผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่หวังแทนที่จะกระชับสัมพันธ์กลับเปลี่ยนเป็นการเพิ่มช่องว่างและทำให้เด็กรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาแทนค่ะเรื่องนี้เป็นบทสรุปจากรีมราอูดานักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมเด็กซึ่งศึกษาวลีมากกว่า200แบบที่พ่อแม่ใช้กับลูกเธอพบว่ามีคำหลายคำที่พ่อแม่มักพูดโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังปิดกั้นเด็กๆอยู่โดยไม่ตั้งใจเรามาดูกันค่ะว่ามีคำไหนกันบ้างและจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ลูกเปิดใจฟังเรามากขึ้นอย่าพูดว่าเพราะพ่อแม่บอกอย่างนั้นแต่ควรบอกว่าพ่อแม่รู้ว่าลูกอาจไม่ชอบพ่อแม่จะอธิบายว่าเพราะอะไรแล้วเราจะได้ไปกันต่อค่ะคำว่าเพราะพ่อแม่บอกไม่ต่างอะไรกับการสั่งให้ทำเป็นการสอนให้เชื่อฟังอย่างไม่ลืมหูลืมตาและปิดกั้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจพ่อแม่ควรอธิบายเหตุผลแม้จะสั้นๆแต่จะช่วยให้ลูกรู้สึกเป็นกันเองกับเรามากขึ้นเป็นการควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยความสงบรวมถึงยังสอนให้ลูกเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำที่ผู้อื่นให้ความเคารพอย่าพูดว่าถ้าลูกไม่ฟังลูกจะไม่ได้ของขวัญแต่ควรบอกว่าลูกจะได้ของขวัญเมื่อลูกพร้อมเด็กบางคนอาจอยากได้ของเล่นแต่เมื่อไม่ได้กลับงองแงการไปบังคับว่าถ้าจะไม่ได้เปรียบได้กับการคุกคามที่นำไปสู่การต่อต้านเพราะเป็นการบีบบังคับให้เด็กๆเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ด้านเดียวแต่ในคำที่ต่างออกไปนอกจากช่วยพ่อแม่กำหนดสถานการณ์ให้มั่นได้แล้วยังเผยถึงอนาคตที่เด็กๆจะได้รับสิ่งของที่ต้องการได้เพราะการให้ของขวัญซื้อของให้สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การจำกัดข้อจำกัดที่อาจซื้อหรือให้ไม่ได้ในทันทีแต่ควรเป็นการขจัดอาการงอแงแทนอย่าพูดว่าหยุดร้องไห้แล้วไม่เป็นอะไรแล้วแต่ควรบอกว่าหนูคงอารมณ์ไม่ดีบอกพ่อแม่หน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นการบอกให้หยุดทำไม่ต่างอะไรกับการเพิกเฉยอารมณ์ของเด็กและนำไปสู่การทำลายความสัมพันธ์และผลลัพธ์สุดท้ายจะลงเอยที่เด็กกลายเป็นคนไม่ฟังใครและไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมใดๆกับครอบครัวตรงกันข้ามกับการรับฟังปัญหารับฟังความรู้สึกเด็กๆจะรู้สึกสงบลงเร็วขึ้นและไว้วางใจพ่อแม่มากขึ้นอย่าพูดว่าพ่อแม่บอกกี่ครั้งแล้วแต่ควรบอกว่าช่วยบอกได้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรเด็กบางคนอาจมีพัฒนาการบางด้านล่าช้าหรือเรียนรู้บางเรื่องไม่ค่อยเก่งปัญหานี้บางครั้งอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเด็กเองแต่อาจมาจากความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นๆจริงๆแล้วเมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้คำที่พูดไม่ควรโทษหรือโยนต้นต่อความผิดไปที่ตัวเด็กแต่ควรขอคำตอบเพื่อหาทางช่วยกันแก้ไขปัญหาและเปิดโอกาสให้เด็กได้แก้ตัวใหม่อย่าพูดว่าลูกทำได้ดีกว่านี้แต่ควรบอกว่าตอนนี้มีบางอย่างขัดขวางด้านที่ดีที่สุดของลูกอยู่เราลองมาคุยกันว่ามันเกิดจากอะไรคำว่าลูกทำได้ดีกว่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกอับอายเป็นเหมือนการลงโทษแบบไกลๆพ่อแม่ควรเปลี่ยนจากการลงโทษมาเป็นการสร้างความร่วมมือช่วยให้ลูกได้ตรึกตรองถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความเชื่อในตัวลูกและพร้อมช่วยเหลืออยู่ข้างๆนักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมเด็กยังอธิบายต่อว่าการสอนหรือทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นได้เพราะเด็กมีความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์และสิ่งนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนเป็นพ่อแม่ไม่เข้าไปควบคุมพฤติกรรมลูกผ่านคำพูดและการเปลี่ยนคำพูดก็ไม่ใช่แค่การปรับเพียงภาษาแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราต่อการเลี้ยงลูกเมื่อเราตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆของเด็กบนความเห็นอกเห็นใจและความเป็นผู้นำเด็กจะได้ไว้ใจพ่อแม่การเลี้ยงดูก็ง่ายขึ้นและสุดท้ายสิ่งนั้นจะส่งต่อไปถึงตัวเด็กเองให้เขาได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับเพื่อนำเสนอสาระน่ารู้นะครับข่าวทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานี้นะครับสามารถรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปหรือว่าแบบออนไลน์หน้าเพจ Facebook สวทรนองนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook ของสวทรนองแล้วอย่าลืมกดติดตามเพิ่มเพื่อนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนอกจากจะรับฟังทางคลื่นวิทยุแล้วดูในเพจ Facebook สวทรนองแล้วนะครับทางสวทรนองยังมีแพลตฟอร์มอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับสวทรนองเราก็มี Twitter เราก็มีนะครับหรือว่า X นะครับ YouTube ก็มี IG ก็มีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังสะดวกนะครับรับชมช่องทางไหนอย่าลืมนะครับเข้าไปค้นหาเข้าไปดูข่าวสารสาระน่ารู้กับทางสวท.แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับไปเริ่มกันที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงทั้งนี้นะครับโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเป็น4เสาหลักความมั่นคงนะครับที่ต้องดำเนินการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการปราบปรามการดูแลช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังและป้องกันภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยยาเสพติดนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้ที่มีอิทธิพลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและก็เครือข่ายรายใหญ่นะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ต้องตัดเส้นทางทางการเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำนะครับหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมสำหรับด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเลยนะครับรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเนี่ยโอ้โหนะครับเราเห็นในข่าวนะครับจริงๆนะข่าวคงมีทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าจะนำเสนอหรือเปล่านะก็คือมีคนคลั่งนั่นเองแล้วก็ไปทำร้ายนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าเป็นภัยสังคมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็รอเวลาการแก้ไขมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่มีบุตรหลานนะครับหรือว่ามีพี่น้องมีญาติพี่น้องคนรู้จักอย่าไปยุ่งเนี่ยค่ะนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพราะว่ามันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับย้ำกันตรงนี้ยาเสพติดอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับไปต่อกันที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็ได้ลงพื้นที่คลองถมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่ขายนะครับเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ฟังก็คงได้ยินหรือว่าเคยไปซื้อมาบ้างนะครับคลองถมนั่นเองนะทางนี้ทั้งนั้นเน้นนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็คือแผงโซล่าเซลล์นั่นเองที่ไม่ได้มาตรฐานอายัดสินค้าเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีการดูตรวจค้นทั่วประเทศเลยนะครับดันเป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะและคุมเข้มสัญญาการติดตั้ง ทางนี้นะครับนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากนะครับมีความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและการบริการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปนั่นเองนะซึ่งปัจจุบันนะครับกำลังได้รับความนิยมเลยเนื่องจากว่าผู้ตามตรงนะครับเนาะราคาค่าไฟมันเริ่มจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นหลายๆครัวเรือนหรือว่าโรงงานขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะโดยเฉพาะบ้านเรือนนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมีบางส่วนนะครับพบกับปัญหาผู้บริโภคถูกหลอกนั่นเองนะครับก็คือเจ้าของบ้านที่ติดตั้งนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดเสี่ยงชีวิตและก็ทรัพย์สินซึ่งที่ผ่านมานะครับได้สั่งการในที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขาธิการสคบร่วมกันประชุมนะครับสรุปได้ว่านะครับมีนะครับผู้ร้องเรียนนะครับจากผู้ประกอบการติดตั้งเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับอุปกรณ์ชำรุดเสี่ยงไฟไหม้ค่าไฟไม่ลดลงอีกต่างหากนะครับสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคจึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณานะครับทั้งนี้สรุปว่านะครับตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางสคบรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับก็คือโซลาร์เซลล์เนี่ยมากว่า156เรื่องดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคปิดเรื่องไปแล้ว84เรื่องโดยมีมูลค่าผู้ร้องเรียนนะครับค่าเสียหายกว่า40ล้านบาทส่วนที่เหลือนะครับก็กำลังติดตามคดีอย่างใกล้ชิดในเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะรองลงมาก็คือใช้บริการแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนชัดว่าปัญหาดังกล่าวกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนางสาวสุภมาศจึงสั่งต่อนะครับลงพื้นที่ตรวจวันนี้ว่าผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการร่วมมือเป็นอย่างดีแต่เราจะไม่หยุดเท่านี้เท่านั้นนะครับต้องได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบต่อเนื่องทั่วประเทศเลยนะหากพบนะครับสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนเจ้าหน้าที่จะทำการยึดอายัดสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดทันทีและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานต่อไปรวมทั้งเรียกให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นผู้นำเข้าและผู้ขายมาให้ถ้อยคำต่อสคบภายใน7วันเพื่อที่ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522มาตรา3031และ52กำหนดให้ผู้ขายสินค้าไม่ติดฉลากหรือว่าฉลากไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามีโทษหนักกว่านะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนอกจากนี้สคบจะขยายผลการลงพื้นที่ตรวจสอบในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับระยะยาวนะครับทางสคบจะยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยผลักดันให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะครับเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะและยกระดับธุรกิจการติดตั้งระบบการผลิตและใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบติดตั้งบนหลังคานี้นะครับให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมนะครับรัฐบาลสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่ต้องมาพร้อมกับมาตรฐานด้วยรวมถึงความรับผิดชอบการคุ้มครองผู้ผลิตผู้บริโภคต่างๆนะครับซึ่งสคบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคขณะเดียวกันเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการทุกรายจะขายสินค้าก็ต้องได้มาตรฐานติดฉลากให้ถูกต้องหากเจอของไม่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดชอบส่วนตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้นะครับส่วนพี่น้องของประชาชนนะครับผู้ที่สนใจก่อนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็ต้องตรวจดูฉลากทุกชิ้นดูผู้ผลิตผู้นำเข้าแหล่งที่มาหากมีเครื่องหมายมอกก็จะเพิ่มความมั่นใจได้นะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับให้เก็บใบเสร็จนะครับใบสัญญาหรือว่าใบรับประกันต่างๆให้เรียบร้อยและที่สำคัญอย่าไปหลงเชื่อนะครับของถูกผิดปกติหรือว่าโฆษณาทางออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์สินและเสียเวลารวมถึงเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ ทั้งนี้ผู้บริโภคที่กำลังประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดที่ศูนย์ราชการจังหวัดนะครับหรือว่าศาลากลางจังหวัดนั่นเองครับอย่าลืมละกันนะครับใครที่ต้องการติดพลังงานโซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมนะแต่ต้องได้มากับของที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับอย่าไปดูนะครับราคาที่มันถูกกว่าเกินจริงนะสมมติตัวที่อื่นติดตั้ง 100,000 บาทยกตัวอย่างนะครับอันนี้เหลือ 50,000 ขึ้นมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับราคาถูกเป็นครึ่งเลยนะครับเนาะต้องดูดีๆนะครับว่าของถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้นะครับติดไปแล้วเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลยกระดับปราบภัยไซเบอร์ออกมาตรการคุ้มซิมสกัดซิมบล็อกและเพิ่มคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ความสำคัญกับการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบหลังอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีรูปแบบที่ซับซ้อนและก็ขยายตัวรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงออนไลน์บัญชีม้าซิมม้ารวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระทำความผิดกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงออกกฎกระทรวงนะครับการคืนเงินให้กับผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปเพื่อกำหนดกลไกให้สถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์และกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รวดเร็วและเป็นระบบสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวก็คือเมื่อมีการตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือมีการระงับยึดอายัดเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานข้อมูลต่อไปยังปปง.หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบประกาศข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้กับผู้เสียหายยื่นร้องขอเงินและก็เปิดโอกาสให้กับผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งคืนเงินหรือว่าทรัพย์สินดิจิทัลให้กับผู้เสียหายตามหลักฐานและเส้นทางการเงินขณะเดียวกันนะครับสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศตามมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้บริการจำกัดการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกิน3เลขหมายต่อคนต่อผู้บริการพร้อมกำหนดให้ต้องแสดงตนที่สาขาหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นเพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้เป็นซิมม้าหรือเครื่องมือของกระบวนการหลอกลวงออนไลน์นอกจากนี้ยังมีมาตรการห้ามเครื่องซิมบล็อกหรือว่าเกตเปย์ที่รองรับตั้งแต่4ซิมขึ้นไปเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามนำหมายเลข IP address นะครับที่จดทะเบียนในประเทศไทยไปให้บริการในต่างประเทศโดยไม่เหมาะสมกำหนดให้ผู้บริการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการย้อนหลังไม่น้อยกว่า180วันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีและให้ปฏิเสธการลงทะเบียนเลขหมายเพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันนี้ภัยไซเบอร์ไม่ใช่ปัญหาอาชญากรรมทั่วไปแต่เป็นภัยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลจึงเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงนะครับดิจิทัลปปง.กสทช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันการเงินและก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้การปราบปรามเป็นไปอย่างจริงจังลดโอกาสประชาชนตกเป็นเหยื่อและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยในยุคดิจิทัลนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ดันสินค้าแบรนด์ไทยกระตุ้นยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลางปีช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเผยปี2568ที่ผ่านมาสร้างรายได้กว่า700ล้านบาทนะครับ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเตรียมความพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า100รายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้กระตุ้นการใช้จ่ายการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งตลาดระยะใกล้แล้วก็ตลาดระยะไกลที่เติบโตได้ดีนะครับทางนี้นางสาวพลอยทะเลได้กล่าวว่านะครับจากสถิติปี2566ถึง2567นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายด้านช้อปปิ้งและของที่ระลึกอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 15-20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งก็เป็นอันดับ3รองจากค่าที่พักและค่าอาหารนะครับค่าเครื่องดื่มโดยตลาดหลักที่มีกำลังซื้อสูงสุดได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรญี่ปุ่นฝรั่งเศสออสเตรเลียอินเดียเกาหลีและฮ่องกงตามลำดับทางนี้นะครับรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026พร้อมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเมืองน่าเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงกรีนซีซั่นโดยจะมีพื้นที่หลักในการดำเนินกิจกรรมได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีนะครับหรือว่าพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตและสงขลาที่หาดใหญ่ตอนนี้ก็เพื่อเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายและตอบโจทย์คัมเปญนะครับในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวควบคู่กับการผลักดันเสน่ห์ไทยผ่านสินค้าแบรนด์ไทยและสนับสนุนนักออกแบบไทยครอบคลุมสินค้าแฟชั่นงานคราฟเครื่องประดับและสินค้ารักโลกจากวัสดุรีไซเคิลตอนนี้ก็เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้ซึ่งจากข้อมูลการดำเนินโครงการ Amazing Thailand Grand Sale ปี2568ที่ผ่านมานะครับพบว่ามีรายได้หมุนเวียนระหว่างดำเนินโครงการกว่า700ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 92.92 เลยนะครับแล้วก็มีความต้องการบอกต่อถึงกิจกรรมโครงการร้อยละ 98.67 ขณะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมโครงการ5อันดับแรกได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็อินเดียนะครับดังนั้นรัฐบาลเชิญชวนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมนำเสนอโปรโมชั่นสิทธิพิเศษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการโดยโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมนี้ทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @Thai Grand Sale นะครับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีหรือวันขอสู้เจียง24และ25พฤษภาคม2569นี้นะครับณบริเวณภายในค่ายเจ้าเมืองระนองชมฟรีนะครับตลอดทั้งงานเลยแสงสีเสียงตระการตามีนะครับมาภายในกิจกรรมก็คือชมภาพยนตร์สารคดีนิทรรศการภายในค่ายเจ้าเมืองกิจกรรมนั่งรถ2แถวไม้ท่องเที่ยวเมืองเก่าระนองร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับวันที่25เวลา 19:00 น.ชมการเชิดสิงโตชมการแสดงคอนเสิร์ตโกไข่นะครับมีกิจกรรมสาธิตการทำเวิร์กช็อปที่น่าสนใจต่างๆมีกิจกรรมการแสดงภาคค่ำสายใหญ่วัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็มีหนังกลางแปลงด้วยนะครับแฝงวัฒนธรรมไทยจีนที่หาชมยากลุ้นรับจี้มงคลสายมูนะครับ2วัน2คืนชมฟรีตลอดงานแสงสีเสียงตระการตานะครับบริเวณภายในข้าวเจ้าเมืองระนองนะครับ24-25พฤษภาคมนี้นะครับไปต่อกันที่นะครับจังหวัดระนองขอเชิญชวนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า20ปีนะครับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่เคยเป็นผู้สอนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และครูผู้สร้างคุณอุปการต่อการศึกษาให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปีพุทธศักราช2568นะครับทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอรายชื่อได้ที่ส ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองเลขที่2ทับ30นะครับหมู่ที่3ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569หรือว่าสามารถนำมาดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานครูสภาในนะครับศึกษาธิการจังหวัดระนองโทรศัพท์077-880-747นะครับที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนายราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแก่ผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการ MSME ในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ได้จัดกิจกรรมอบรม Public Training SME Academy 365 Level Up ติดอาวุธลับฉบับ SME คิดดีนะครับคิดได้ขายดีมีกำไรภายใต้งานพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม SME Academy 365นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะด้านธุรกิจการตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ MSME เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนทางนี้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าจังหวัดระนองได้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งการอบรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ผู้ประกอบการจะได้ต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศต่อไปทางนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจได้จริงและสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคตต่อไปนะครับไปปิดท้ายอีกสักข่าวหนึ่งนะครับจังหวัดระนองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับโครงการออกแบบรายละเอียดทางรถไฟสายชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเชื่อมโยงการขนส่งฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่ห้องราชาวดีชั้น3เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนางสาวสมจิตประคุฑปลัดอาวุโสอำเภอเมืองระนองเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1 นะครับงานออกแบบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกรดนะครับและส่วนเชื่อมต่อโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองทางนี้ก็เพื่อเชื่อมโยงนะครับการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมทางหลวงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสื่อมวลชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับทางนี้นางสาวสมจิตประคุฑปลัดอาวุโสอำเภอเมืองระนองได้กล่าวว่าจังหวัดระนองได้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันซึ่งจะช่วยส่งเสริมเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตอนนี้นะครับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทางรถไฟนะครับขนาดรางนะครับ1เมตรนะครับ435เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างชายฝั่งจังหวัดชุมพรท่าเรือแหลมริ้วและจากชายฝั่งจังหวัดระนองสู่ท่าเรือแหลมอ่าวอ่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกของประเทศเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้และเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งของประเทศ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาจะเจอกันในยามเย็นแบบนี้แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะเป็นวันที่หลายคนก็ทำงานเสร็จปุ๊บก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเดินทางกลับไปหาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วกันหรือว่าใครที่กำลังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองก็ขอต้อนรับด้วยนะคะขอให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะจังหวัดระนองตอนนี้น่าเที่ยวมากคุณผู้ฟังอากาศกำลังดีเลยค่ะมีฝนประปรายแล้วก็เริ่มมีแดดเข้ามาแล้วนะคะอากาศดียังอยู่ในช่วงของอากาศดีอยู่นะคะก็ยังคงท่องเที่ยวกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้รายการรักนรนองก็มีข่าวสารมาฝากกันคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนและเรื่องของการท่องเที่ยวก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการเกษตรก็จะต้องเตรียมตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้ภาคการเกษตรก็จะต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราต่างๆหรือว่าโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนแล้วก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรของเราได้รับความเสียหายกันไปนะคะโดยทางด้านของเกษตรจังหวัดระนองค่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้มารับความรู้เรื่องของการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วก็โรคพืชในช่วงหน้าฝนนี้นะคะกิจกรรมนี้ค่ะเป็นการเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้มาทดลองทำเชื้อไตรโคเดอร์มากันค่ะซึ่งเขาก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569จันทร์หน้าแล้วคุณผู้ฟังประมาณช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคุณมาตัวเปล่าได้เลยอุปกรณ์คุณก็ไม่ต้องเตรียมเพราะว่าทางเกษตรจังหวัดระนองเขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้วิธีการป้องกันโรคพืชจากเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถมีความรู้ในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยตัวเองแล้วก็นำไปใช้ที่สวนของตัวเองได้นี่แหละภายในงานก็มีกิจกรรมเยอะมากค่ะมีการสาธิตแบบเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้ลงมือทำเองจริงๆในทุกขั้นตอนว่าการทำการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยทำยังไงแล้วก็มีการสอนเทคนิคการใช้ไตรโคเดอร์มาในแปลงปลูกของเราด้วยกิจกรรมนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าเหมาะสำหรับเกษตรกรทุกคนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ในแปลงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกยางหรือว่าการปลูกผลไม้หรือการปลูกพืชผักต่างๆก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณประสบปัญหากับเป็นเชื้อราต้นไม้เป็นเชื้อราในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะแล้วก็ใครที่ไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะเขามีของจะแจกให้แบบฟรีๆด้วยค่ะเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มานี่แหละสิ่งที่คุณทำเองเนี่ยคุณก็สามารถนำไปใช้ในแปลงของคุณได้ในผลผลิตของคุณได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆคือเขาก็เตรียมพร้อมมาให้เสร็จสับเลยคือไปแต่ตัวเลยนะคะงานนี้เหมาะมากๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วต้องไม่พลาดค่ะใครที่เป็นเกษตรกรอยู่หรือว่าเริ่มที่จะเข้าสู่แวดวงของการปลูกพืชปลูกผักปลูกต้นไม้หรือจะทำสวนอะไรก็แล้วแต่นะคะในนัดมองว่ากิจกรรมนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรมกันแล้วคือเขารับจำนวนจำกัดด้วยนะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าตอนนี้เต็มหรือยังด้วยลองโทรไปสอบถามกันดูได้นะคะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะโทรไปสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวหาหมายเลขโทรศัพท์ให้แป๊บนึงค่ะ077-811-091 ค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะใครสงสัยอะไรอยากร่วมกิจกรรมแล้วก็อยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างและตอนนี้เนี่ยคือเขารับครบเต็มจำนวนหรือยังนะคะก็ลองโทรไปสอบถามดูได้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์077-811-091ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะแล้วก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็ได้นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมเนี่ยเขาจัดขึ้นวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะพักเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเลย
เพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรทุกคนไม่ควรพลาดที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะได้รับความรู้กลับมาเต็มๆอย่างแน่นอนและที่สำคัญยังได้เชื้อไทโคเดอร์มาเนี่ยมาใช้ในสวนของเราได้อีกก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะ

0: ใบนี้คือบ้านของเรามาร่วมกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่สดใสและยั่งยืนด้วยการลดพลาสติกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ทุกการกระทำเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มาร่วมกันรักษาโลกใบนี้ไว้เป็นมรดกที่ดีสำหรับรุ่นต่อไปรักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักษาไว้เพื่ออนาคตที่ดีของทุกชีวิต
1: ช่วงระนองทูเดย์หนึ่งผลงานเพลงเพราะๆค่ะสาวใต้ยืนหนึ่งจากโชเล่ชคัดพลนะคะก็ฟังกันแบบเพลินๆในยามเย็นแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการกันแล้วค่ะรักนรนองนะคะเรามาอัปเดตกันต่อค่ะในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันจันทร์ค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้เลยนะคะไม่อยากให้พลาดเขาจัดขึ้นในทุกๆปีก็จริงแต่ว่าในทุกๆปีก็มีไฮไลท์มีรายละเอียดที่อยากให้ทุกคนเหมือนได้ไปซึมซับแล้วก็ได้ไปสัมผัสที่สำคัญเลยคือได้ไปศึกษารากเหง้าของวิถีของคนนองของชาวระนองแบบแท้จริงเลยคุณผู้ฟังผ่านทางงานนี้เลยค่ะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอซูเจียงซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่24ถึง25พฤษภาคมนี้ที่ค่ายเจ้าเมืองระนองค่ะงานนี้ทุกคนจะได้ไปร่วมกันสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเก่าระนองผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยจีนที่ทรงคุณค่าซึ่งเขาบอกว่าเป็นรากเหง้าที่สำคัญของชาวระนองจากอดีตเป็นยังไงมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างมีวิวัฒนาการอะไรบ้างนะคะกิจกรรม2วันที่คุณจะได้ไปสัมผัสค่ะวันแรกวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมค่ะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสารคดีและประวัติศาสตร์เมืองระนองนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ไปชมงานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดระนองด้วยแล้วก็ได้ไปนั่งรถ2แถวไม้ไปย้อนรอยเมืองเก่าของระนองได้ไปชมเรือนประทับรับรองรัชกาลที่9แล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ไปนั่งรถไม้นะแล้วไปตามสถานที่ต่างๆสิ่งที่คุณจะได้คือความประทับใจ 2. คุณจะได้รูปสวยๆแล้วนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของผู้ฟังน่าประทับใจมากแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของดีของจังหวัดระนองค่ะคือเขาคัดสรรมาแล้วนำมาไว้ในงานนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสดงเชิดสิงโตและการแสดงดนตรีไทยจีนในภาคค่ำด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบฟิลนี้ก็ไปร่วมสนุกกันได้นะคะแล้วก็ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมอีก1วันค่ะจะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็สารคดีประวัติศาสตร์เมืองระนองเหมือนเดิมให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีสดุดีพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีแล้วก็ได้นั่งรถ2แถวไม้ไปท่องเที่ยวเมืองเก่าแล้วก็แหล่งเรียนรู้สำคัญต่างๆของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ในวันที่25นะคะก็สำคัญหน่อยเพราะว่ามีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งพิธีเปิดก็จะเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาสักประมาณเย็นๆติดค่ำค่ะเวลาประมาณ 18:30 นาทีคุณผู้ฟังก็ไปเจอกันได้นะคะที่ค่ายเจ้าเมืองระนองค่ะแล้วก็พอมีการทำพิธีเปิดเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะต่อด้วยเวทีเสวนารากเหง้าเมืองระนองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองถึงวิวัฒนาการของจังหวัดระนองแล้วก็ความสำคัญณปัจจุบันนี้รวมไปถึงหลังจากนี้ค่ะทิศทางของระนองจะเป็นยังไงก็สามารถไปพูดคุยร่วมกันได้นะคะแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากโกไข่ด้วยค่ะที่จะมามอบความสุขแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆให้กับชาวระนองนะคะนี่แหละค่ะกิจกรรมทั้ง2วันสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีวันอาทิตย์ที่24วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้ไปเจอกันได้ค่ะ ที่ค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะเชิญทุกคนมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็รักษารากเหง้าเมืองเก่าของความเป็นระนองไปด้วยกันเชื่อว่าทุกคนไปแล้วทุกคนจะประทับใจกับงานนี้แน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันเนาะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนะระนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์นะแล้วก็หลายคนเนี่ยเชื่อว่ามีคนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระนองเยอะมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมาสัมผัสฟิลแบบฝนตกฝนพรำช่วงนี้ก็อากาศดีฝนบ้างแดดบ้างสลับกันไปเหมาะแก่การท่องเที่ยวในทุกรูปแบบคุณอยากไปท่องเที่ยวในรูปแบบไหนตอนนี้ธรรมชาติกำลังสวยงามเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะณณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันได้ใหม่ในรายการรักนะระนองค่ะในวันจันทร์หน้าทีเดียวเลยนะตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 kHz ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวจันทร์หน้ากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์การที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทั้งนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาคอนคลูดเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พั ัฒนาในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างสองประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luxe 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจูนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านท่านผู้บริการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง 201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่2นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25 26ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทย ชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคาร์โรนาวอร์กี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวอร์กี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละ
2: คิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
2: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะ

0: หยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะพอว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านกันก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวท.ในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักการินีภริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรหมเดิมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวชิรกิจประยุทธ์พระศรีวัชรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่ง ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกประสิทธิ์พงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดกลุ่มขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายทิมบนพื้นที่ประมาณ2,700,000 ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแล้งได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48 พรรษา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48 พรรษา3 มิถุนายน 2569ณอาคาร100 ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49 นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1 ใน 5 เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจรแต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับกับการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องจำต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ NT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างแน่นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ในก็ตามเนี่ยในนามของสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะ และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14,400,000 รายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบขจัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบขจึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1 และร้าน Office Mate ส่วนลด 80 บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศประชาสัมพันธ์
8: ไปป้า

0: ทีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์
1: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์คุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คน

ยิ่งกว่านี้เพื่อการค้าและการรักษาของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการประชุมดังกล่าวมีขึ้น

0: เทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวจากแคนาดาหรือไม่อย่างไรก็ตามดังแดเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีแชมป์ซีเกมในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าชุติการไปได้ไกลสุดเพียงรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวัน1ต่อ2ยกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะลายคริสโตเฟอร์เซน2ต่อ0เกม21-16และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ921หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
2: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชวีอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวซึ่งนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยผานิชคาดนาครายงาน
1: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงความกดดันในการเล่นเนื่องจาก BG ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
3: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะครับเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพวกนี้ความกดดันเนี่ยมันกดดันมาผมมาอยู่ท่าเรือรอบที่4ผมทิ้งความกดดันไปหมดแล้วครับตอนนี้มาทำเรื่องสร้างประวัติศาสตร์กับน้องๆ ที่จะนำถ้วยกลับไปท่าเรือเรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจผมมาทำงานจบจ็อบของผมตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
1: ด้านวลาดิเมียร์วูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนาธิปสงกรสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนาธิปก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCจะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
5: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เม

เราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเนื่องจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการวางผ่านซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในชื่อตอนว่าสะพานสองฝั่งค่ะประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพชรมีท่าทีแปลกไปเงียบขรึมเหมือนมีอะไรในใจให้ครุ่นคิดบางครั้งเหม่อลอยบางทีก็ดูหม่นเศร้าแต่เธอไม่มีเวลาซักถามเพราะว่าช่วงนั้นใกล้ปิดงบแล้วก็วุ่นเรื่องประเมินผลงานประจำปีไม่หัวฟูกับกองเอกสารก็หัวหมุนประชุมเรื่องปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเดือนที่ผ่านมาจึงแทบไม่มีวันไหนไปรับลูกทันกว่าจะไปถึงโรงเรียนก็มืดค่ำเพชรจึงมีเวลาทำการบ้านและหาของกินรองท้องไปถึงลูกก็อิ่มแล้วกลับถึงบ้านก็ปลีกตัวเข้าห้องส่วนเธอนั้นก็ง่วนกับงานบ้านไม่ซักก็รีดผ้าช่วงเช้าระหว่างขับรถไปส่งที่โรงเรียนสองแม่ลูกก็แทบไม่ได้คุยกันเพชรสีบหูฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนส่วนเธอก็เปิดวิทยุฟังข่าวต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพลอยจึงเห็นโอกาสที่จะคุยกับลูกแจ้งหัวหน้าแต่เช้าว่าเย็นนั้นทางโรงเรียนก็สอนพิเศษเป็นการขออนุญาตไกลๆว่าขอเลิกงานตรงเวลาพอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลข5เธอก็ดีดตัวออกจากออฟฟิศไปถึงโรงเรียนเห็นเพชรกำลังรออยู่ที่ม้าหินอ่อนข้างสนามฟุตบอลจึงพูดอย่างเอาใจว่าจะแวะห้างสรรพสินค้าตั้งใจว่าจะชวนลูกไปกินอาหารญี่ปุ่นแต่เพชรกลับสายหัวบอกว่าอิ่มแล้วชวนไปกินไอศกรีมก็พูดปัดว่าไม่นึกอยากถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินสุกี้เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมยังใจไม่พูดว่าจะมีเรื่องคุยด้วยส่วนเพชรนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าจะขอไปเดินดูของมากินคนเดียวก็แล้วกัน2 ทุ่มก็เจอกันที่ลานจอดรถว่าแล้วก็ผลุบหายเข้าไปในร้านหนังสือทิ้งให้พลอยยืนงงเหมือนคนหลงทางก่อนเดินไปแลกคูปองเงินสดที่ศูนย์อาหารอีกฟากหนึ่งท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กสารพัดกลิ่นอาหารเย็นนั้นค่อนข้างแออัดโชคดีที่ได้มานั่งยาวที่ลูกค้าหลายอื่นเพิ่งลุกออกไปจังหวะนั้นเองแม่ลูกคู่หนึ่งก็ถือถาดข้าวขาหมูกวาดตาไปรอบๆก่อนถามอย่างเกรงใจว่าจะขอร่วมโต๊ะได้หรือไม่พลอยค้อมหัวเชื้อเชิญพลางขยับจานให้พื้นที่เด็กหญิงได้ช่วยกอดซองกล่าวขอบคุณวางถาดอาหารจัดช้อนส้อมและกระดาษทิชชู่ให้ผู้เป็นแม่อย่างเอื้อเฟื้อมีลูกสาวก็น่าเอ็นดูอย่างนี้คงสนิทสนมกับแม่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความเหินห่างอย่างที่เธอและลูกเป็นอยู่เธอคีบหมูแดงแห้งๆใส่ปากพลันคุ้นคิดว่าตัวเองอาจจะวิตกเกินเหตุ

ลูกชายคงไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าถ้าหากมีครูประจำชั้นก็ต้องติดต่อมาเพชรคงแค่อยากมีโลกส่วนตัวภาษาเด็กอายุ16แต่คนเป็นแม่คงอดห่วงไม่ได้เมื่อเห็นบางอย่างในแววตาลูกที่มีความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ในนั้นหรือเพชรรู้ว่าเธอมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยเขาอาจจะคิดว่าแม่มีเรื่องสั่งสอนจึงหลบเลี่ยงหลังวางจนซ่อมได้ครู่หนึ่งหัวหน้าโทรมาถามว่ากลับถึงบ้านหรือยังมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแต่ไม่อยากคุยที่ออฟฟิศได้ยินอย่างนั้นพลอยจึงขับรถไปหาเธอถึงบ้าน

พี่มีเรื่องจะปรึกษาหากเริ่มประโยคนี้พลอยพอเดาได้ว่าคนพูดตัดสินใจเองไม่ได้คุณนุชเปลยว่าวันนี้ผู้จัดการเรียกพบคุยกันนานร่วมชั่วโมงข้อสรุปที่ได้ก็คือบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานพลอยเลิกคิ้วเท่าที่คุยกันมาผลประกอบการปีนี้ก็จัดว่าดีนี่ค่ะหัวหน้าหรือว่าเกี่ยวกับเงินเดือนที่ปรับขึ้นถ้าทางบริษัทเห็นว่าสูงไปก็ปรับลงได้นะคะกว่าจะมีผลก็สิ้นเดือนกุมภาเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามมาตรฐานมีบางคนเท่านั้นที่ต้องให้ออกไม่ใช่แค่รายชื่อที่ปรากฏแต่บทสนทนาอื่นที่ตามมาส่งผลให้พลอยรู้สึกหนักอึ้งกลับถึงบ้านเกือบ3 ทุ่มเพชรปลีกตัวไปหยาบน้ำพอเข้าห้องส่วนตัวก็กดล็อกประตูพลอยไม่ติดใจเรื่องลูกอีกครุ่นคิดเรื่องพนักงานที่กำลังจะถูกปลดบริษัทมีแผนขยายกิจการปีหน้าจะเปิดบริษัทลูกรับงานเอกชนโดยเฉพาะต่อไปนี้จะไม่บริหารระบบพี่น้องเหมือนผู้บริหารรุ่นก่อนแล้วล่ะแต่ว่าจะเน้นพัฒนาคนหนุ่มสาวที่พร้อมอุทิศตัวเพื่อบริษัทถ้าอย่างนั้นเว้นลุงสุบินสักคนไม่ได้หรอคะที่ผ่านมาโฟร์แมนคนไหนก็ชมว่าทำงานดีตั้งแต่พลอยมาทำงานกับบริษัทยังไม่เคยได้ยินใครตำหนิแกสักคนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะนิสัยส่วนตัวและความประพฤติก็ดีมาตลอดลุงสุบินอยู่มาตั้งแต่เท่าแก่ยังอยู่เงินเดือนสูงตามอายุงานทำงานดีก็จริงนะแต่ว่าปีนี้แก62แล้วจ้างคนหนุ่มที่ทำงานได้เหมือนกันแต่จ่ายถูกกว่าไม่ดีกว่าหรอบริษัทรับเหมาก่อสร้างรู้ดีว่าคนขับรถเกรดสำคัญไม่น้อยกว่าโฟร์แมนเพราะเป็นคนสั่งงานคนขับรถดินรถบดและรถน้ำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยและตำแหน่งงานสัมพันธ์กันเพราะว่าต้องใช้สายตาดูค่าระดับถนนสมัยก่อนพนักงานขับรถเกรดที่มีฝีมือส่วนมากเคยผ่านงานจากเมืองนอกมาก่อนจึงมีอายุพอสมควรแต่ปัจจุบันอายุ 30-40 ก็ขับคล่องแล้วลุงสุบินทำงานหนักเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกชายตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทิ้งลูกหลานให้แกดูแลเมียก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงพลอยคงหนักใจน้อยกว่านี้ถ้าหากว่าไม่ต้องเป็นคนแจ้งข่าวด้วยตัวเองเพราะว่าต้นปีหน้าคุณนุชจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสำนักงานส่วนพลอยก็เลื่อนขึ้นไปเป็นตำแหน่งของคุณนุชส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันกำลังจะย้ายไปคุมสำนักงานที่กรุงเทพ

วันรุ่งขึ้นหลังจากส่งลูกแล้วพลอยเข้าออฟฟิศเป็นคนแรกรื้อประวัติพนักงานออกมาดูอย่างละเอียดบางคนเคยได้รับใบเตือนเรื่องขาดลามาสายบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่เด่นพอที่จะรั้งไว้คนหนุ่มสาวจากบริษัทไปหางานทำคงจะได้ไม่ยากแต่ว่าลุงสุบินนี่สิถ้าตัดเรื่องความเห็นอกเห็นใจว่าแกเป็นหัวหน้าครอบครัวมองเฉพาะคุณภาพงานก็ยังไม่เห็นข้อด่างพร้อยมองใบรับรองงานในอดีตของแกแล้วครุ่นคิดลุงสุบินเคยผ่านงานขับเครื่องจักรในประเทศแถบตะวันออกกลางมานับ10ปีก่อนโยกย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดไม่แปลกที่มีวินัยในการทำงานสูงแม้ผ่านงานจากเมืองนอกเมืองนาแต่แกก็ไม่ใช่คนหัวดื้อโฟร์แมนทุกคนชมว่าไปถึงไซต์งานปุ๊บพร้อมทำงานปั๊บไม่มีอีโก้เหมือนคนอื่นสั่งอะไรก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็บอกปัญหาสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีต่อองค์กรก็ต้องจงรักภักดีสิออกจากที่นี่ไปก็คงไม่มีที่ไหนให้เงินเดือนมากเท่านี้อย่าว่าแต่เงินเดือนจะมีที่ไหนยังปล่อยให้ทำงานอยู่อีกไหมผู้จัดการพูดกับพี่อย่างนี้คงอยากให้เราเนี่ยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เร็วที่สุดคุณนุชมีท่าทีหนักใจแกมเร่งเร้าเมื่อพลอยเอาเรื่องนี้เข้าไปหารืออีกรอบหนึ่งพี่รู้นะว่าพลอยหนักใจแต่ช้าหรือเร็วก็ต้องบอกสู้บอกไปแต่เนิ่นๆไม่ดีกว่าเหรออีกไม่ถึง3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วบอกกระทันหันพนักงานน่ะยิ่งจะตั้งหลักไม่ได้วันต่อมาพลอยเรียกพนักงานเข้ามาแจ้งข่าวร้ายทีละคนปฏิกิริยาแต่ละคนก็ต่างกันไปบางคนหน้าถอดสีบางคนยิ้มเฟื่อนบางคนถามหาเงินชดเชยมีคนที่ทำให้รู้สึกว่าบริษัทตัดสินใจไม่ผิดขณะเดียวกันก็มีคนทำให้เห็นอกเห็นใจแต่พวกเขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวพลอยจึงไม่ลำบากใจจนไม่กล้าพูดที่มีอายุหน่อยก็มีพี่แดงแม่บ้านแกน่าเสียไปนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองลาบ่อยเพราะว่าปัญหาสุขภาพดีเหมือนกันพี่จะได้ไปรักษาตัวอีกอย่างลูกหลานก็อยากให้ออกตั้งนานแล้วเขาอยากให้พักน่ะพลอยได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจทุกคนรับได้กับเงินชดเชยหรือที่ผู้จัดการเรียกว่าเงินจ้างออกชั่วโมงต่อมาคุณนุก็โผล่หน้ามาถามว่ายังไม่เรียกลุงสุบินมาคุยหรอกะว่าจะเรียกแกมาคุยอาทิตย์หน้าค่ะเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้พลอยจึงรอบถอนใจหัวหน้าพูดถูกช้าหรือเร็วก็ต้องบอกลุงสุบินเป็นผู้ใหญ่คงเข้าใจได้ไม่ยากทำอย่างไรได้ที่ไหนก็ต้องการคนหนุ่มสาวหากบริษัทยังต้องการเธออยู่อีก18ปีข้างหน้าเธอก็จะต้องเกษียณเหมือนกันขณะที่กำลังรวบรวมแฟ้มประวัติพนักงานก็มีสายเรียกเข้ามาพรุ่งนี้เช้าสัก9โมงคุณแม่พอจะมีเวลาไหมคะน้ำเสียงจริงจังอย่างนี้คนฟังชักใจคอไม่ดีปกติครูประจำชั้นจะโทรมาก็ต่อเมื่อมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบถ้าด่วนคุณแม่เข้าไปพบวันนี้เลยก็ได้นะคะครูพลอยเริ่มร้อนใจเมื่อปลายสายบอกว่าช่วงบ่ายห้องพักครูค่อนข้างแออัดไม่เป็นส่วนตัวครูจะคุยเรื่องเพชรค่ะคุณแม่คงเห็นว่าเทอมที่แล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ครูเข้าประเด็นส่วนคนฟังใจหายวาบเริ่มเห็นเขาว่าลูกเงียบขรึมเพราะอะไรวันนี้ครูมีสอนพิเศษอะไรไหมคะถ้าไม่มีสะดวกไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟปากทางเข้าโรงเรียนไหมคะจะได้เป็นส่วนตัวคุยเสร็จคุณแม่ก็จะได้เลยเข้าไปรับเพชรที่โรงเรียนค่ะลอยพยายามไม่กระวนกระวายใจกันนั้นก็ทำไม่ได้ไปถึงตามเวลานัดเห็นครูกำลังนั่งดื่มชาเย็นรออยู่พลอยวางกระเป๋าพลางมองไปรอบๆโต๊ะที่ครูเลือกนั่งอยู่หัวมุมด้านในจึงค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวไม่เห็นพลอยสั่งแล้วก็ได้เครื่องดื่มแล้วครูจึงเริ่มต้นด้วยสีหน้าหนักใจอย่างที่คุณแม่ทราบคะแนนเพชรไม่ดีมาตั้งแต่ม.4
ส่วนเทอมที่แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะครูเทอมที่แล้วเพชรได้ 2.48 ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ทราบว่าครูประจำชั้นม.4 เคยคุยกับคุณแม่ไปทีหนึ่งแล้วว่าถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนเนี่ยครูเรียกเพชรมาคุยตั้งแต่เปิดเทอมแล้วว่าต้องปรับปรุงตัวเทอมนี้เกรดต้องดีขึ้นไม่อย่างนั้นเขาแย่แน่ดื่มกาแฟเย็นแต่หน้าของพลอยกลับร้อนเผาเมื่อรู้สึกว่าเธอและลูกไม่มีทางเลือกอื่นสำเนียกแล้วว่าเหตุที่ลูกไม่สบายใจคือเรื่องนี้ยิ่งได้ยินครูบอกว่าถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ขึ้นม.6การเรียนจะยิ่งเข้มข้นออกกลางปีจะยิ่งลำบากนอกจากเพชรมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมคะครูรวมห้องอื่นด้วยก็10กว่าคนค่ะห้องเพชรน่ะมี3คนครูเองก็เสียดายเพราะว่าถึงจะอ่อนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่คะแนนภาษาอังกฤษเขาดีมากท็อปเกือบทุกครั้งเลยนะคะเพชรชอบวิทยาศาสตร์แต่เขาคงไม่ถนัดนะคะครูที่จริงเขาเหมาะกับสายศิลป์โรงเรียนก็มีแต่สายวิทย์เห็นว่าลูกเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลครูก็เอาใจใส่นักเรียนดีเลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาละอองน้ำที่กอดรอบแก้วชาเย็นของครูหยดลงไปกองที่แผ่นรองน้ำสีส้มในแก้วเริ่มละลายขณะที่ครูมีสีหน้าคล้ายน้ำท่วมปากก่อนแยกกันเธอแนะว่าให้ลองกลับไปคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งพลอยรู้หมายถึงอะไรหัวหน้าก็เคยพูดว่าโรงเรียนนี้เคี้ยวหากคะแนนเด็กมัธยมปลายไม่ถึงเกณฑ์ทางโรงเรียนก็จะขอให้เด็กเป็นฝ่ายลาออกคุณนุชไม่เห็นด้วยกับระบบนี้จึงส่งลูกคนเล็กไปเรียนประจำที่จังหวัดอื่นพลอยนึกโกรธที่ลูกไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังคืนนั้นรอจนเขาอาบน้ำอาบท่าเสร็จจึงเคาะประตูเรียกมีอะไรจะบอกแม่ไหมเห็นเพชรเลิกคิ้วจึงถามซ้ำมีอะไรจะคุยกับแม่ไหมเพชรเบิกตากว้างแม่รู้เรื่องแล้วใช่มะรู้บอกแม่เหรอใช่แล้วนี่เพชรจะเอายังไงเพื่อนๆน่ะว่ายังไงกันบ้างเขาก็กำลังหาโรงเรียนอยู่อ่ะลูกอ้อมแอมพ่อแม่บางคนน่ะจะเข้าไปคุยกับผู้อำนวยการวันจันทร์หน้าใจจริงพลอยก็อยากจะคุยกับผู้ปกครองคนอื่นเหมือนกันแต่โรงเรียนต่างจังหวัดก็ไม่ต่างกับกรุงเทพต่างคนต่างไปรับลูกไม่มีจังหวะจะเจอหน้าทักทายกันแทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ำจริงอยู่ว่ามีหลายกลุ่มผู้ปกครองแต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งคนเป็นพ่อแม่คงวุ่นวายใจเรื่องลูกไม่ต่างกันแต่หากผู้ปกครองทั้งหมดเข้าไปเจรจาทางโรงเรียนจะยอมละล้วมกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้และยอมให้โอกาสทุกคนหรือ

สัปดาห์ต่อมาพลอยก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนระหว่างนั่งรอที่ถงรับแขกจึงได้รู้จักผู้ปกครองที่มีปัญหาเหมือนกันผู้ชายมีอยู่ 3-4 คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงสีหน้าแต่ละคนมีความกังวลฉาบอยู่ความที่อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงพลอยจึงนั่งฟังเงียบๆโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กทำคะแนนสอบสูงติดอันดับต้นของประเทศแต่ใครจะรู้ว่าภายในเละแค่ไหนครูไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สนใจนักเรียนเอาใจแต่เด็กห้องโครงการกับเด็กที่เรียนพิเศษกับเขาเด็กห้องธรรมดาก็ถูกทิ้งขว้างไหนจะปัญหาเด็กหัวโจกกับเรื่องยาเสพติดอีกผมก็เลยไม่ให้ลูกไปสอบคุณแม่รายหนึ่งโครงหัวเนี่ยให้ลูกไปสอบแต่ไม่ติดค่ะเด็กทั้งจังหวัดน่ะนะต่างจังหวัดก็ยังมาสอบถึงได้ให้มาเรียนเอกชนค่าเทอมแพงก็สู้เพราะว่าเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็มาเจออย่างเนี้ยเขารับประกันว่าเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ก็คัดแต่เด็กหัวกะทิไว้จะสอบไม่ติดทุกคนได้ยังไงล่ะโรงเรียนมีหน้าที่ติดบอร์ดโชว์ใครติดแพทย์ก็อวยเยอะหน่อยไม่ต้องพูดถึงคณะอื่นขนาดติดเทคนิคการแพทย์ก็ยังถูกเหยียดคุณดูสิว่าเขาแบ่งแยกเด็กแค่ไหนอ่ะคุยกับญาติที่กรุงเทพก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใช้ระบบนี้ค่ะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์คัดออกที่จริงอีกปีเดียวก็จบน่าจะให้เด็กเรียนต่อเนี่ยต้องไปวุ่นวายหาที่เรียนใหม่กลางคันไม่มีที่ไหนอยากรับหรอกครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้วิธีบริจาคเงินให้โรงเรียนแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาคงไม่รับหรอกเขามุ่งให้เด็กสอบติดมหาวิทยาลัยทุกคนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแต่ถ้าเป็นตอนรับข่าวอนุบาลนั่นก็อีกเรื่องนะที่ผมมาวันนี้เพราะอยากจะถามผอ.ว่าทำไมคุณเชิดชูแต่เด็กเก่งแต่เด็กอ่อนเนี่ยกลับทิ้งให้จมน้ำสมัยพวกเราคะแนนต่ำยังไงโรงเรียนก็เข็นจนจบได้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังจะอุ้มแค่เด็กเรียนดีพลอยปวดใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเองก็ไม่คิดต่างกันอยากถามผู้บริหารโรงเรียนใจจะขาดว่าทำไมอบอุ้มเด็กที่เก่งอยู่แล้วแต่โยนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งให้จมน้ำทั้งที่ควรจะยื่นมือฉุดพวกเขาขึ้นมาแต่เมื่อพบผู้อำนวยการจริงๆเธอกลับพูดเชิงประนีประนอมขอโอกาสให้ลูกชายคงเพราะผ่านการคุยกับผู้ปกครองมาหลายรายแล้วผู้อำนวยการจึงอธิบายว่าที่กำหนดนโยบายคัดเด็กเรียนอ่อนออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นเหตุที่ทางโรงเรียนให้เด็กมัธยมปลายงดกิจกรรมทุกอย่างทั้งดนตรีและกีฬาเพราะว่าต้องการให้พวกเขารับมือการแข่งขันและพร้อมก็สู่สนามสอบเต็มตัวคิดในแง่กลับกันถ้าเราปล่อยให้เด็กอ่อนเรียนรวมกับเด็กแข็งก็เกิดการเปรียบเทียบกันอยู่ดีซึ่งอันตรายมากเพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนแต่ว่าตัวเองสอบไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่จะแย่ก็คือตัวเด็กเองคำพูดเรียบๆฟังดูเหมือนอธิบายอย่างมีเหตุผลแต่พลอยรู้สึกว่าแววตาเขากำลังเบื่อหน่ายถ้าเจ้าตัวยืนยันว่ายังอยากเรียนที่นี่ต่อผมขอคุยกับหัวหน้าสายอีกทีก็แล้วกันแต่เท่าที่ดูคะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเท่ากับว่าเราให้โอกาสมาแล้วถึง3เทอมพลอยหน้าร้อนเผารู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ที่คอกลับออกมาด้วยความรู้สึกหลายอย่างปนกันไปถึงออฟฟิศผู้จัดการเรียกพบไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เขาต้องการสรุปเรื่องลุงสุบินเมื่อเธอเตรียมคำตอบไว้แล้วสารภาพตามตรงว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ว่าแกจะลำบากหากต้องตกงานตอนนี้ในฐานะตัวแทนฝ่ายบุคคลนอกจากจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเธอควรจะดูแลอบอุ้มพนักงานด้วย

0: คุณผู้ฟังคะรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วในวันจันทร์หน้านะคะก็จะได้นำเรื่องสะพานสองฝั่งที่ประพันธ์โดยแพพลอยวนัสค่ะมานำเสนอกันเป็นตอนจบส่วนในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนขึ้น
10: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายูฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับ พและเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านมิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟงขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูบอเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบสไตล์ดั้งเดิมทานดื้อหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบักลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
12: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
11: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของหลงหลอนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิหลงสูงขึ้นทุกวันหนังแข้งละลายภัยพิบัติเพิ่มหลงกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
4: ้คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
5: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
4: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
5: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
4: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
5: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
4: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
1: สวัสดีครับโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับวงดนตรีไทยจากโรงเรียนสตรีระนองซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองและถือว่าเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีความสามารถมากๆเลยนะครับรวมถึงมีความสนใจด้านดนตรีทั้งเครื่องสายเครื่องตีและเครื่องเป่าอาทิระนาดคลุยขิมซอโดยร่วมบรรเลงในกิจกรรมสำคัญสำคัญของโรงเรียนซึ่งนอกจากนี้นะครับทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยพัฒนาความกล้าแสดงออกความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรับรองว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการขณะนี้นะครับจะต้องประทับใจชื่นชมชื่นชอบฝีไม้ลายมือของน้องๆจากโรงเรียนสตรีระนองกันอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ

0: สวัสดีครับผมนายสิริพงษ์สุวรรณทาครับอายุปีนี้ปีที่17อายุ17ในปีนี้ครับก็มาจากโรงเรียนสตรีระนองครับผมเป็นสมาชิกในวงดนตรีไทยโรงเรียนสตรีระนองที่เล่นในตำแหน่งซาอู
1: ้อันนี้อยู่ชั้นม.อะไรครับ
0: ม.5ครับ
1: ม.5เนาะแล้วน้องทำไมถึงมาเล่นตำแหน่งซาอู้นี่ล่ะ
0: ด้วยความที่ด้วยความว่าที่บ้านนะครับมีครอบครัวที่บ้านพ่อแม่เล่นดนตรีไทยด้วยแล้วก็ได้มีการซื้อเครื่องดนตรีไว้ที่บ้านอย่างตัวนี้ก็เป็นของที่บ้านด้วยเหมือนกันครับ
1: แสดงว่าน้องเล่นได้หลายชนิดหลายประเภทเลย
0: ก็มีฝึกบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นซาอู้เพราะว่ามีความชอบมีความถนัดในซาอู
1: ้เล่นมันก็แตกเด็ก
0: ใช่ครับ
1: หลายปีแล้วเนาะก็คือคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีไทยมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยเห็นอยู่ทุกวันก็เลยอยากลองเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ นอกจากซาอู้แล้วน้องเล่นอะไรได้บ้าง
0: ก็มีพอจะเล่นซาดวงได้บ้างมีซาดวงส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องสี
1: เครื่องสายสี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ประมาณว่าครอบครัวเล่นอยู่แล้วก็เลยดำเนินรายตามเนาะเล่นแต่เด็กเลยหรือเปล่าม
0: ีเริ่มเล่นจริงจังตั้งแต่เริ่มป.4ครับเพราะจะมีอาจารย์เขามาสอนที่โรงเรียนแล้วทีนี้พอแม่ผมรู้ว่าก็ส่งเสริมคอยสอนตลอด
1: เป็นครูอะไรไปในตัวเนาะแล้วคนเล่นซาอู้เนี่ยสมมติว่าเขาอยากเขาฟังเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงจะเริ่มต้นยังไงน้องแบบเพื่อนเคยอะไรไ
0: หมเราสามารถเริ่มได้ที่เราสามารถไปหาซื้อเครื่องดนตรีซาอู้เนี่ยราคาฝึกหัดก่อนก็ได้ราคาพื้นฐานแล้วมาฝึกถ้าแต่ว่าแถวบ้านมีเป็นที่ฝึกสอนดนตรีเราก็สามารถไปติดต่อเรียนได
1: ้มันก็จะไวกว่าที่มาฝึกเองประมาณน
0: ี้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจริงก็สามารถเปิด YouTube ได้ครับว่าจะมีคนที่เขาสอนเล่นอะไรพวกนี้อยู่สอนทักษะในการเล่นซาอู้อย่างเงี้ยครับ
1: แล้วน้องนี่เริ่มเล่นน้องใช้เวลานานไหมกว่าจะเล่นเป็นเพลงเลยประมาณนี
0: ้ก็นานอยู่ครับเพราะว่าหลักการของผมคือเริ่มเล่นการสีเสียงพื้นฐานให้คล่องแล้วการแบบสีแล้วจะไม่มีเสียงเพี้ยนออกมาแล้วถึงจะเริ่มต่อมาเป็นเพลงได
1: ้ก็คือมีคุณพ่อคุณแม่คอยบอกด้วยนะ
0: ครับแล้วก็มีอาจารย์ที่คอยสอนนั่นแหละประถม
1: แล้วในอนาคตต่อไปน้องโตไปน้องจะหันมาเล่นดนตรีไทยแบบนี้ไหมเป็นอาชีพไหม
0: ก็เป็นหนึ่งในสายทางเรียนเหมือนกันครับเพราะว่าผมเลือกไว้2คณะก็มีคณะดนตรีที่ผมได้ลองดูไปแล้วลองศึกษาลองดูค้นคว้าไปแล้ว
1: ถือว่าเราโตมากับดนตรีไทยเนาะก็เลยอยากจะเรียนแล้วก็อยากรู้ให้มันอยากดำเนินอะไรดำเนินรายการดำเนินตามหลวงพ่อแม่เนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยถ้าน้องว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยกับดนตรีไทยเนี่ยมันทำไมน้องถึงอยากมาเล่นนอกจากความคิดส่วนที่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่เล่นอยู่แล้วเนี่ยน้องว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหม
0: ไม่แปลกครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับนี่คือบางคนอาจจะชอบเล่นเกมบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบเล่นเครื่องดนตรีคือมันอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
1: แต่การใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ด้วยเนาะดนตรีไทยให้อะไรกับน้องบ้างที่เล่นอยู่ทุกวัน
0: ให้สมาธิครับแล้วก็การจำพวกนี
1: ้พอเราต้องจำโน้ตจำอะไรเนาะก็เลยไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได
0: ้ใช่
1: บ้างเลยสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องโซโล่ซออู้โซโล่เดียวเลยสักหนึ่งเพลงถ้าไม่ครึ่งเพลงก็ได้เนาะหรือว่าเอาน้องว่าเลยเอาเพลงที่น้องมั่นใจที่สุดโอเคนะครับก็มีผ้ารองด้วยใช่ไหม
0: ครับกันลื่นครับอันนี้เพราะกางเกงผมกางเกงนักเรียนเวลาวางมันจะลื่นก็เป็นแต่ละเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือน
1: ไม่วางก็ได้เหมือนกันแล้วแต
0: ่แล้วแต่คนครับแต่ว่าผมวางแล้วมันจะเจ็บด้วยเพราะว่าข้างล่างมันจะมีเป็นการเรียบคอยทำ
1: โอเคเรียบครับ

0: ตบมือเพื่อนอนหรือมือไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยคนนี้เก่งมากเลยนะครับสนามมาเล่นมา
1: ระยะหนึ่ง
0: ชื่อเพลงอะไรเอ่ย
1: เพลงนี้เป็นเพลงราวดวงเดือน2ชั้นท่อนที่1ครับ
0: ถ้าเป็นถ้ารวมมันก็จะยาวกว่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยเนาะดูลักษณะที่น้องถ่ายทอดออกมาเนี่ยบ่งชัดเลยว่าน้องเล่นเพลงนี้มานานแล้วก็เล่นจนชำนาญแล้วเนาะเคยไปประกวดที่ไหนบ้างหรือเปล่าคร
1: ับเคยมีแข่งรายการศิลปะหัตถกรรมที่พังงาครับ
0: พังงา
1: ครับได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง
0: มีแบบนี้ก็ต้องได้ที่หนึ่งแล้วเนาะโอเคจ๋ามากเลยขอบคุณมากนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายวรพงษ์มอลีกุลชื่อเล่นชื่อกัสศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ
0: ม.6แล้วปีสุดท้ายแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วทีนี้น้องมาเล่นวงดนตรีของโรงเรียนนานหรือยังครับ
2: ประมาณ1ปีแล้วครับ1ปีครึ่ง
0: อ๋อแสดงว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนม.5 ม.4 ม.5
2: ประมาณนั้นครับ
0: แล้วตอนนี้น้องเล่นขิมใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วเล่นมาน้องเล่นอะไรเข้ามาครั้งแรก
2: ก็เล่นขิมครับเลยครับ
0: เคยเล่นมาก่อนไหมขิมเนี่ย
2: จริงๆเคยเล่นตั้งแต่ป.4 แต่ว่าเล่นได้ช่วงนึงแล้วก็หยุดไปครับ
0: มีพื้นฐานมาก่อนเนาะ
2: ใช่
0: นอกจากขิมแล้วน้องเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นอะไรบ้าง
2: ไม่ได้เล่นครับ
0: อ๋อมือขิมโดยเฉพาะเลย
2: ใช
0: ่ขิมมันเล่นยากไหม
2: ก็ตอนแรกๆมันจะลายตานิดนึงเพราะว่าสายมันเยอะครับใช่แล้วก็ต้องจำโน้ตให้ได้ถึงจะเล่นได
0: ้จำโน้ตให้ได้
2: จำโน้ตใช่โน้ตตรงตัวเนี่ยครับ
0: แล้วมันเล่นยากไหมสมมติแล้ว
2: ก็ยากอยู่ครับ
0: ผมควรเนาะ
2: ครับ
0: สมมติว่าถ้ามีคนฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้มีเพื่อนๆหรือว่ามีใครก็ได้เขาอยากจะเล่นขิมน้องจะแนะนำเขายังไง
2: ก็เล่นได้ครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าต้องขยันฝึกซ้อมครับใช่
0: ก็คือมันไม่ยากเกินความสามารถความพยายามของเราเนาะ
2: ใช่ครับ
0: สุดท้ายนี้ แล้วทำไมน้องไม่ไปเล่นดนตรีสากลหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นเพราะอะไรถึงหันมาสนใจดนตรีไทย
2: เหมือนเป็นคนชอบดนตรีไทยเหรอครับแล้วก็พอได้เข้ามาเรียนก็ได้รู้อะไรใหม่ๆก็ทำให้ชอบกว่าเดิมครับ
0: คุณครูก็สอนมาแนะนำมาด้วยเนาะ
2: ใช
0: ่โอเคสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวอยากให้น้องลองโชว์ขิมคนเดียวเอาเพลงเอาท่อนที่เรามีความมั่นใจอ่ะเล่นผิดเล่นถูกไม่เป็นไรก็คืออยากให้น้องโชว์ความสามารถสักหนึ่งนาทีเนาะหรือสองนาทีก็ได้พร้อมไหมครับพร้อมนะเริ่มเลยครับ

0: ปมือให้เพื่อนหน่อย เพลงที่โชว์ไปชื่อเพลงอะไรครับ
1: ชื่อเพลงแขกวรเทศครับ
0: แขกวรเทศมันเพลงไทยเดิมเนาะทำไมถึงเลือกเพลงนี้เนาะพี่ว่าน้องเล่นได้หลายเพลงแน่ใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่ามันตื่นเต้นแล้วมันลืมโน้ตเขาเลยเล่นเพลงง่ายๆก่อน
0: เคยไปประกวดที่ไหนบ้างไหมอ่ะ
1: เคยครับ
0: ประกวดที่ไหน
1: ที่โรงเรียนชลกัญญาครับ
0: ที่จังหวัดไหน
1: จังหวัดชลบุรีครับ
0: เป็นไงบ้างได้รางวัลไหม
1: ได้เหรียญทองครับ
0: แต่ว่าเรามีความสามารถเนาะโอเคนะขอบคุณมากเลยนะครับน้องและน้องกั๊บใช
1: ่ไหมใช่ครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับฝีมือทางดนตรีไทยของน้องๆจากโรงเรียนสตรีระนองไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับน้องๆกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
0: กลับมาที่รายการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีกันต่อนะครับเรายังคงอยู่ที่โรงเรียนสตรีระนองซึ่งเมื่อช่วงก่อนปิดเบรกนี้เราไปทำความรู้จักน้องๆสมาชิกภายในวงกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับน้องๆก็จะมีความผูกพันความรักที่จะสืบสานดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปรวมถึงนะครับการเล่นดนตรีนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็มีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆและคุณครูที่ควบคุมวงกันต่อเลยนะครับ
4: โอเคครับแนะนำตัวเลยครับผม
5: สวัสดีครับผมเด็กชายเจรพัฒน์ทวราอยู่ชั้นมัธยมที่1ครับ
0: อยู่ม.1ครับ
5: ครับ
0: ผมเป็นน้องที่สุดในวงนี้เลยป่ะ
5: ใช่ครับ
0: แล้วก็เพิ่งสำหรับก็เพิ่งมาเล่นดนตรีไทยด้วยอันนี้มันเพิ่งเปิดเทอมนี่ใช่ป่ะ
5: ใช่ครับ
0: มาได้กี่วันครับเนี่ย
5: ประมาณ1สัปดาห
0: ์อ๋อแล้วนึกยังไงที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของดนตรีไทยอ่ะ
5: ตอนประถมเล่นดนตรีไทยอยู่แล้วครับ
0: จากโรงเรียนเก่า
5: ครับ
0: เล่นตำแหน่งอะไรมาครับ
5: เป็นขลุ่ยนะ
0: อ๋อเข้ามาก็เป็นขลุ่ยพอดีเลย
5: ครับ
0: แสดงว่าเป่ามานานยังครับขลุ่ย
5: ประมาณ5ปีครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะแล้วที่บ้านเล่นมาละที่บ้านเป็นดนตรีไทยไหม
5: ไม่มีแล้ว
0: อ๋อน้องฝึกเป็นเนาะ
5: ครับ
0: แล้วเวลาเริ่มต้นตอน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมีจุดเริ่มต้นคิดจะมาเล่นขลุ่ยยังไงอ่ะ
5: เห็นเขาเปิดรับสมัครครับผมก็เลยลองเข้าไปเล่นดูครับ
0: ที่โรงเรียนเดิมแล้วคุณครูเขาก็สอน
5: ใช่ครับ
0: 5ปีก็ไม่ธรรมดาแล้วเนาะพอย่างเรียนมาก็ต่อมาต่อยอดที่นี่ต่อ
5: ใช
0: ่ขลุ่ยนี่มันเป่ายากไหม
5: ไม่ยากครับ
0: ลองดูแล้วก็คือมันน่าจะเป่าไม่ยากแล้วมันก็เล็กกระทัดมือถนัดเลยด้วยเนาะ
5: ครับ
0: สมมติว่ามีคนท่านผู้ฟังฟังที่บ้านเนี่ยท่านผู้ชมชมที่บ้านอยู่เนี่ยก็เริ่มต้นเป่าขลุ่ยคนเริ่มยังไง
5: เริ่มฝึกไล่นิ้วก่อนครับให้นิ้วคล่องพอนิ้วคล่องแล้วครับจะไปต่อเพลงได้เลยครับ
0: นิ้วคล่องก็คือปิดเสียงเป็นยังไงมันไม่แต่ละนั้นเนาะ
5: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่น่ายากมากยากไหมขลุ่ย
5: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะเพราะมันอยู่ที่มือเราควบคุมโอเคก็เดี๋ยวให้น้องโชว์เป่าขลุ่ยนะ5ปีไม่ธรรมดาแน่นอนก็ลองดูแล้วกันว่าเอาเพลงที่น้องมั่นใจที่สุดลองเป่าดู
5: ครับ
0: จัดเพลงขึ้นเพลงก็ได้เริ่มเลยครับ

0: นะตบมือเพื่อนหน่อยอันนี้เป็นของส่วนตัวเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นของโรงเรียน
1: คร
0: ู
1: คุยอันนี้ของโรงเรียนคร
0: ับแต่ของส่วนตัวน้องก็มีอยู่ใช่ไหม
1: มีครับ
0: ว่าเก่งมากนะแล้วก็เป่าอันนี้เมื่อกี้เพลง
1: ข้าวขาวกินกล้วย
0: เป็นเพลงที่เพลงดังเพลงหนึ่งเนาะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
1: เคยไปแข่งครับ
0: ที่ไหนมา
1: สุราษฎร์ครับ
0: สุราษฎร์ธานีได้รางวัลอะไรบ้างครับ
1: ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ
0: ตอนนั้นอยู่ป.อะไรเอ่ย
1: ตอนป.6ครับ
0: เดี๋ยวมาอยู่พี่ชัยก็ไอ้สตรีเรานี่สตรีก็ได้เหรียญทองแน่นอนเนาะฝีมือเก่งกล้าขึ้นเนาะนอกจากคุยแล้วน้องเล่นดนตรีก็ดนตรีอะไรอีกตัวนึงบ้าง
1: กองแขกครับ
0: อันไหนเอ่ยอันหลังไหมลองสักหน่อยไหมได้ไหม
1: ได้
0: ลองดูนะลองดูอันนี้ใช่ไหมกองแขก

0: อืมโอเคก็ถือว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวพัทรานุชภูมิศรีนะคะเป็นครูประจำวิชาดนตรีไทยของโรงเรียนสตรีระนองนะคะประวัติของวงดนตรีไทยโรงเรียนสตรีระนองนะคะก็เริ่มจากการที่ในรายวิชาของโรงเรียนนะคะมีบรรจุหลักสูตรนะคะเป็นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งจะเป็นสาระของดนตรีซึ่งจะแบ่งแยกเป็นดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลซึ่งครูได้รับในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยเนื่องจากว่าครูจบด้านดนตรีไทยมาแล้วก็บรรจุนะคะเรื่องบรรจุก็คือในตำแหน่งของดนตรีไทยโดยตรงค่ะก็เริ่มจะตั้งวงนะคะก็คือรับช่วงต่อมาจากท่านอาจารย์คนก่อนเนื่องจากว่าท่านเกษียณไปแล้วก็คือท่านอาจารย์ประโมทนะคะท่านก็ได้ฝึกซ้อมนักเรียนตั้งแต่ปี2522นะคะแล้วก็จะตั้งวงดนตรีมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครูมารับหน้าที่ต่อก็ในปี2562ก็ฝึกซ้อมนักเรียนนะคะก็ตั้งแต่ระดับม.1จนถึงม.6ค่ะ
0: นี้ก็ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าวงดนตรีครับว่ามีวิธีการเลือกมีแววหรือว่ารับสมัครหรือว่ามีจูงใจนักเรียนแบบไหนยังไงบ้างครับ
2: ในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนหรือคัดเลือกนักเรียนก็มาด้วยกัน2ทางก็คือ1ก็คือในรายวิชาสอนจะมีวิธีกะวิชาปฏิบัติแล้วก็ครูก็ได้ฝึกซ้อมฝึกสอนอะไรอย่างนี้ค่ะกับให้กับนักเรียนฝึกทักษะพอเห็นแววว่าสามารถบรรเลงได้ถูกต้องแล้วก็มีวินัยในการขึ้นมาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะครูก็รับเข้าวงแล้วก
0: ็
2: ใช่ค่ะชักชวนมาแล้วก็สองก็คือวิธีการรับสมัครก็คือให้นักเรียนที่สนใจนะคะแล้วก็เข้ามาเขียนใบสมัครแล้วก็พอส่งใบสมัครก็จะทำการแนะนำเครื่องดนตรีนะคะที่นักเรียนสนใจว่ารูปแบบลักษณะของเครื่องดนตรีเป็นยังไงวิธีการเล่นวิธีการบรรเลงวิธีการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรครูก็แนะนำแล้วก็ให้เขาขึ้นมาแล้วก็ฝึกทักษะตั้งแต่1เริ่มลำดับขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสามารถบรรเลงเป็นเพลงได้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แน่นอนครับนักเรียนเนี่ยคำว่านักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้อง1นะครับเรียนหนังสือแล้วก็มีการบ้านด้วยนะครับตอนเย็นมีวิชาอื่นแล้วก็ต้องมีกิจกรรมโดยเฉพาะเด็กรุ่นเนี่ยแน่นอนตอนเย็นเนี่ยเขาอาจจะต้องไปทำนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ทราบว่าคุณครูมีปัญหาเด็กไม่มาเด็กขาดซ้อมอะไรบ้าง
2: ครูจะแจ้งกับนักเรียนในวงเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าติดธุระมีเรียนพิเศษให้แจ้งครูก่อนเป็นลำดับเหมือนอย่างเปิดการศึกษานักเรียนมีโรงเรียนพิเศษวันนี้ต้องไปทำกิจกรรมวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยค่ะครูก็ให้เขาไปทำตรงนั้นแล้วก็ในวันที่ว่างหรือในส่วนที่เขาไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็ขึ้นมาซ้อมค่ะ
0: ก็คือเน้นการเรียนเป็นหลักก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: นี่วิธีการซ้อมช่วงเย็นครูแบ่งซ้อมมีการซ้อมยังไงบ้างครับ
2: แบ่งในช่วงเวลาช่วงเย็นก็หลังเลิกเรียนก็คือเริ่มต้นที่4โมงครึ่ง16:30 นนักเรียนก็เสร็จสิ้นภารกิจก็คืออาจจะไปหาของว่างรองท้องก่อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เราเริ่มซ้อมนะคะโดยวิธีการวอร์มเครื่องดนตรีโดยวิธีการไล่เสียงทบทวนบทเรียนก่อนหน้าที่ครูให้ฝึกแล้วก็เริ่มขั้นตอนของวิธีการฝึกถัดไปแล้วก็เราจบการฝึกซ้อมในแต่ละวันก็คือ6:30ในส่วนของนักเรียนที่ต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่อาจจะต้องติดการแข่งมีการฝึกซ้อมเพิ่มเติมเนื่องจากติดการแข่งขันหรือประกวดอะไรเงี้ยค่ะก็จะต่อไปจนถึงประมาณ20:30ค่ะ
0: อีกสักหนึ่งคำถามนะคุณครูคุณครูมองว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับกับดนตรีไทยเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้หรือว่ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเจนแซดเจนซีอายุ10 กว่าเนี่ยอย่างที่ผมถามน้องๆไปเนี่ยบางคนก็ส่วนใหญ่ไปเล่นเกมมั่งหรือว่าไปขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าไปทำอย่างอื่นแต่น้องกลุ่มนี้กลับมาหันดนตรีหันมาชอบดนตรีไทยในมุมมองของคุณครูรู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกภูมิ

0: ที่นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าที่จะเอาเวลาพวกนั้นไปทำเรื่องไร้สาระอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะไปทำเรื่องไม่ดีหรือว่าติดยาเสพติดนู่นนี่นั่นหรือใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอกลับมาเล่นในส่วนของดนตรีไทยก็หนึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ให้วัฒนธรรมของชาติยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะก็ได้สืบต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักดนตรีไทยไม่สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ
1: ก็คือถ้าคนไทยไม่เล่นก็จะมาดูว่าให้ใครมาเล่นเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ก็พยายามฝึกฝนฝึกหัดให้เขาได้เรียนรู้ได้รู้จักได้เข้าใจถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพราะว่าณตอนนี้ก็มีการเพมนู่นนี่นั่นไปบ้างแล้วก็หัดให้เขารู้จักอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันคงอยู่ไปตลอด
2: เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นทัศนคติจากน้องๆนักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมวงจากโรงเรียนสตรีระนองทางนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองคุณครูผู้ควบคุมวงรวมถึงน้องๆสมาชิกภายในวงดนตรีที่ช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยสืบสานภูมิปัญญาด้านดนตรีไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมด้านดนตรีต่างๆนะครับที่น้องๆได้ร่วมกันทำเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความเป็นระเบียบวินัยมีสมาธิที่ดีขึ้นรวมถึงนะครับเป็นพลังสำคัญหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์กับเคลื่อนดนตรีไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
3: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข้าวคล้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
5: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
6: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
8: สวัสดีค่ะพบกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1350กำหนดกรณีที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้อีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีที่ผืนนึงอะค่ะมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็นที่แปลงย่อยแล้วทำให้ที่แบ่งออกมาค่ะเกิดเป็นที่ตาบอดขึ้นไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีเช่นนี้ค่ะกฎหมายให้อำนาจเจ้าของที่แปลงที่ตาบอดสามารถขอให้เปิดทางสาธารณะได้จากที่ผืนเดิมที่มีการแบ่งแยกออกมาแต่กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าชดใช้เหมือนกรณีแรกนะคะข้อสังเกตของกรณีนี้ก็คือถ้าที่แปลงนั้นนะคะแบ่งแยกออกมาแล้วมีที่ตาบอดเกิดขึ้นเจ้าของที่ตาบอดแปลงนั้นมีที่ข้างเคียงซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะ แล้วที่ข้างเคียงนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะกรณีเช่นนี้กลายเป็นว่าเจ้าของที่เขาดันมีที่สองพื้นติดกันสามารถเดินออกสู่ทางสาธารณะได้เลยโดยไม่ต้องขอเปิดทางจำเป็นในที่ที่แบ่งแยกออกมากรณีนี้ก็ไม่ต้องมีการเปิดทางจำเป็นนะคะเราจะมายกตัวอย่างกรณีที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ชุมแพได้มีโอกาสไก่เกี่ยในเรื่องทางจำเป็นก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามันมีที่อยู่ผืนนึงค่ะถูกแบ่งแยกย่อยออกเป็น5แปลงที่แปลงนี้ค่ะเขาจะมีทางเล็กๆเอาไว้ให้เจ้าของที่ค่ะเดินเข้าออกได้เป็นปกติเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะผ่านไปวันนึงที่แปลงที่ติดถนนสาธารณะค่ะเขาดันปิดทางเข้าออกทำให้คนที่อยู่ที่แปลงด้านในไม่สามารถเดินเข้าออกได้เกิดการเดือดร้อนเจ้าของที่แปลงด้านในก็เลยขอมาพบพนักงานอัยการเพื่อจะปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพนักงานอัยการก็มีหนังสือเชิญเจ้าของที่ถูกแปลงเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยสอบถามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกลายเป็นว่าที่แปลงนี้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นที่ผืนใหญ่แล้วมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น5แปลงเจ้าของที่เป็นพี่น้องกัน5คนวันนึงเกิดการผิดใจกันก็เลยมีการปิดทางไม่ให้เข้าออกพนักงานอัยการก็อธิบายข้อกฎหมายให้ฟังว่ากรณีแบบนี้แต่ละคนสามารถดำเนินการได้อย่างไรได้บ้างและให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้คุยกันเคลียร์ใจกันนะคะท้ายที่สุดเจ้าของที่แปลงที่ติด ทางสาธารณะก็เปิดทางให้แล้วทุกคนก็ใช้ทางเข้าออกได้เหมือนเดิมการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุกคนพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
2: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้นะครับหลังจากที่ไปรับฟังรายการพิเศษนะเกี่ยวกับวงดนตรีไทยนะครับจากน้องๆโรงเรียนสตรีระนองนะครับก็คือเป็นน้องๆเด็กเยาวชนคนระนองที่มีความสามารถมากๆเลยนะแล้วก็เล่นดนตรีไทยได้เก่งมากๆเลยนะครับโอ้โหนะครับเกินตัวเกินไหวด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบชื่นชมดนตรีไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจสนับสนุนน้องๆที่โรงเรียนสตรีระนองได้เลยนะครับน้องๆก็ฝึกซ้อมกันเป็นประจำทุกวันตอนเย็นๆนะน่าจะประมาณ 4:30 น. ถึง 6:30 น. นู่นเลยนะวันไหนที่มีการแข่งขันหรือว่าต้องไปประกวดก็อาจจะดึกกว่านั้นนะครับถือว่ามีความพยายามเป็นเลิศเลยแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่ถูกต้องเลยถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้ละกันแล้วก็เห็นวงดนตรีสตรีระนองนะครับไปเล่นที่ไหนก็อย่าลืมเข้าไปทักทายพูดคุยให้กำลังใจน้องๆได้เลยนะนอกจากมีดนตรีไทยแล้วก็มีดนตรีสากลนะครับมีวงโยธวาทิตต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็ฝากไว้ละกัน1วงดนตรีไทยนะครับฝีมือดีวงดนตรีจากโรงเรียนสตรีระนองนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับรับมือวิกฤตค่าของชีพนั่นเองนะก็คือจะช่วยประชาชนประมาณ43ล้านคนเลยนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่1เอาคนทั่วไปปกติก่อนประมาณ30ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายเอง40สรุปง่ายๆคือคล้ายๆคนละครึ่งนั่นเองนะแต่จะได้ 1,000 บาทต่อเดือนนะเป็นเวลา4เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะครับและสามารถใช้จ่ายได้วันละ200บาทต่อคนต่อวันนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับนับวันลงทะเบียนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพัดมาก่อนนะครับทางนี้จะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือวันจันทร์นี้แล้ว25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ถ้าลงทะเบียนผ่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับผม กลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับประมาณ13ล้านรายนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากเดิม300บาทนะครับก็คือจะได้เป็น 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันมิถุนายนถึงกันยายนนะครับกรณีมีเงินเหลือในวงเงินเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับช่วยบอกต่อกันด้วยใครที่มีสิทธิ์ตรงไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมรีบลงทะเบียนละกันจะได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัดรับมือวิกฤตค่าครองชีพนะครับ
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077 880 883 สวท.ระนอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเก่าๆนะเสียงซ่ามาเลยนะเมื่อสักครู่ก็เพลงของพี่แจ้นั่นเองนะเขียวเสียดดอยโอ้โหเก่ามากนะเพลงนี้รู้สึกผมอยู่โอ้โหเด็กๆเลยก็ว่าได้นะครับเนาะแต่มาฟังทีไรก็ได้ความหมายนะก็คือเกี่ยวกับน่าจะเป็นพี่พิทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนั่นดังกล่าวเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การสู้รบน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้นะแต่ก็ต้องมีกำลังพี่พิทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรึงกำลังไว้แนวชายแดนเลยไม่ใช่แค่กัมพูชาอย่างเดียวนะนู่นในรอบประเทศไทยเราก็ว่าได้เนาะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่พี่พวกนี้แหละที่คอยเสียสละนะครับเนาะเฝ้าป่าเฝ้าเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้ละกันหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการนะมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับเพราะว่าเสาร์กับอาทิตย์รายการนี้ไม่มีการแสดงสดนะครับผมพักผ่อนให้สบายนะครับในวันเสาร์กับวันอาทิตย์และกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์และฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
9: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดเพื่อทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งรูปลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการกระทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกรชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
10: ที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างงานแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังและสร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากว่า 10,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อสกัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำรับมือฤดูฝน
11: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทได้เร่งนำเรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮบูมยาวและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยจำนวนหลายหมื่นตันที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเปิดเผยว่าการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะพบว่ามีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นมากกว่าปกติทางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระดมเครื่องจักรกลเข้ามาเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดเก็บผักตบชวามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้เข้าไปกีดขวางหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารระบายน้ำซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุน
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคมสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับ

0: นะครับที่บางพื้นที่นะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุกันไปดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะสุขภาพนี่ต้องดูแลทุกวันหลักของสุขศึกษานะฮะเรื่องของการกินกินอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือกินอาหารให้ครบหมู่นะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเรานะการพักผ่อนการดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์นะให้มันมีความสดชื่นเข้าไว้นะคิดบวกเข้าไว้มันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทางเลือกของการดูแลสุขภาพก็มีหลากหลายนะยุกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรฝากไว้เลยนะฮะสมุนไพรอภัยภูเบศครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะฮะอาจารย์อามารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สบายดีนะอาจารย์นะ
1: ค่ะ
0: โอเคเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับในช่วงค่ำเตรียมเรื่องอะไรมาคุยครับเชิญครับ
1: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังค่ะ
0: โอ้ปัญหานี้ก็มีผู้ฟังโทรมาปรึกษากันบ่อยๆนะอาจารย์นะ
1: ค่ะ
0: ท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่นะครับบางคนก็โชคดีนะไม่มีปัญหาท้องผูกบางคนนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยท้องผูกเรื้อรังแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่อะฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะมันนำไปสู่ภาวะอุจจาระตกค้างนะคะอุดตันอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะพูดแบบเห็นภาพง่ายๆว่าขี้เต็มท้องนะคะ
0: ครับ
1: หรือว่าทางแผนไทยเนี่ยเขาอาจจะมีคำว่าเถาดานพลดึกนะคะเถาดานพลดึกก็คือเหมือนจับท้องใบมันแข็งเป็นลำอ่ะนะคะมันก็ทำให้แน่นจุกเสียดได้พวกนี้ก็คืออุจจาระมันแห้งกรังติดผนังลำไส้พอมันแห้งติดแล้วมันค่อนข้างที่จะถ่ายออกมายากแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดกำเนิดของพวกแก๊สพวกลมในร่างกายนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ถ่ายออกทีนี้เรื่องของท้องผูกเนี่ยมันก็เจอได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะหรือว่าอุจจาระตกค้างเนี่ยคือแม้แต่คนที่บอกว่าถ่ายดีถ่ายทุกวันสุขภาพดีเนี่ยก็อาจจะถ่ายไม่หมดนะคะมนุษย์เนี่ยกินอาหารทางปากนะคะย่อยอาหารดูดซึมอะไรต่างๆสุดท้ายก็เหลือกากอาหารก็เคลื่อนตัวออกไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อออกทางทวารหนักก็ขับออกจากร่างกายไปนะคะซึ่งลำไส้ของคนเนี่ยโดยปกติมันจะไม่โล่งโจ้งนะคะคือมันก็จะมีกากอาหารเล็กๆน้อยๆมีอุจจาระอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าท้องผูกมาเรื้อรังจนมีภาวะขี้เต็มท้องเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเขาสงสัยว่าจะมีภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ดูนะคะในลำไส้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขี้ออกแน่นแพ็คอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบายออกมาไม่ได้กินของใหม่เข้าไปก็แน่นอึดอัดไปสิอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่พบบ่อยก็จะมีเด็กเล็กที่อาจจะแบบว่าพัฒนาการช้าหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบชอบอั้นอุจจาระอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบกลั้นอุจจาระนะผู้หญิงเนี่ยจะเจอมากกว่าผู้ชายตามสถิตินะคะซึ่งภาวะท้องผูกรุนแรงเป็นเวลานานภาวะอุจจาระตกค้างนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมานะคะซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยนะคะก็นับว่านานกว่า3เดือนนะคะนานกว่า3เดือนหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกร่วมกับอาการเตือนอื่นๆอันนี้เช่นน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยนะคะก็คืออุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็ตันบริเวณไส้ตรงจำนวนมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่านออกมาได้นะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเหมือนดูด ดูดน้ำออกจากก้อนอุจจาระออกเหมือนดูดน้ำกลับคืนร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอุจจาระเนี่ยนานวันเข้าถ้าไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะแห้งลงนะคะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะนะคะเหมือนคลองไม่มีน้ำยากนะคะทีนี้ในคนที่แบบว่าอุจจาระตกค้างมากเนี่ยลำไส้มันอาจจะขยายออกแต่ว่ามันหดกลับไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงหดกลับได้พิอินแทคแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายได้ดีปกติไม่ค่อยมีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆลำไส้เรามันขยับหดตัวหรือว่าขยับนะคะแต่ถ้ามันมีของแพ็คในนั้นเยอะทีนี้ภาวะอุจจาระกำลังจะท้องแบบบีบๆในปลายท้องนะคะแล้วก็ไออาการมีลมในท้องเยอะหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันมักจะมาพ่วงกับอาการเวียนหัวเว
0: ีย
1: นหัวบ่อยๆนะคะหรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนผื่นพะอมผายลมทั้งวันขมคอเลอเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอาการของลมอ่ะนะคะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเนาะ
0: คือ
1: กระแสลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะคะมันจะลอยไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเรานะคะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้หายใจนี่ก็ไปลึกๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะเราไปเช็คดูไหมว่าขับอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอุจจาระตกค้างเยอะๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยจะกินได้นิดเดียวก็แน่นละเนาะเพราะว่าท่อข้างล่างมันตันนะนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆขี้แพะอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอมันแข็งมากๆบางทีมันบาดทวารหนักจะมีเลือดปนออกมาได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรืออุจจาระตกค้างเนี่ยก็จะใช้เวลาเบ่งนานนะคะเพราะว่ามันไม่หมดท้องอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดอ่ะนะคะหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งเยอะเพราะว่าอุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปล่อยร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระมันแพ็คใหญ่มากอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมากดทับตัวกระเพาะปัสสาวะได้นะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยก็เจอร่วมกันได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะจากลมพิษที่มันลอยขึ้นมาจากของเสียที่มันหมักหมมอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุได้หรือปวดตัวเมื่อตัวอ่อนเพลียปวดหลังส่วนล่างปวดขานะคะมันมาจากอุจจาระตกค้างขี้ถ่ายไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราไปเจอร้านยามันก็จะมียากระสายเส้นอะไรพวกเนี้ยเนาะ
0: คือ
1: จริงๆพวกนี้มันก็เป็นยาระบายด้วยเป็นยาคลายเส้นด้วยคือถ้าเส้นตึงก็จะท้องผูกถ้าท้องผูกก็จะเส้นตึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะลมในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะคะจริงส่วนหนึ่งมันมาจากลมในไส
0: ้
1: ลมในไส้ลมนอกไส้ก็คืออยู่ในตัวเราแต่อยู่ข้างนอกลำไส้เนี่ยก็มาจากในไส้นั่นแหละนะคะที่มันทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็เป็นอาการของท่านลมที่มันกำเริบก็เป็นไปได้หมดนะคะบางคนเนี่ยถ้าแบบหนักสุดเลยก็คือลำไส้แตกเพราะว่ามันแพ็คกันจนลำไส้มันโป่งมากอะไรเงี้ยก็แตกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดในคนแบบว่าอายุน้อยคนอายุประสาทเกินความรู้สึกปวดอะไรเงี้ยเขาจะด้อยลงนะคะแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานชายออสเตรเลียวัย57ปีมีอุจจาระอุดตันถึง2ลิตรจนเดินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันกดหมดเลยปวดขาปวดท้องขึ้นไส้นะคะจนไปกดเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงเลือดไม่ไปเลี้ยงขาอย่างเงี้ยนะคะ
0: uh-huh.
1: เพราะนั้นเนี่ยหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำ MRI อะไรเงี้ย
0: uh-huh.
1: ในรายที่เขาสงสัยจริงๆนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วท้องผูกเนี่ยก็ซักประวัติเอาก็รู้เรื่องละนะคะ
0: uh-huh.
1: ทีนี้เรื่องยาเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จัก ยาเม็ดยาน้ำนะคะเช่นมะขามแขกเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ใช้เยอะนะคะบิสักโคดิลที่เป็นเม็ดเคลือบเล็กๆนะคะกลมๆหรือว่าเล็กซูโลสMOM ก็คือ Mule of Magnesia นะคะอันนี้ก็เป็นยาที่หมอมีอยู่ในมือแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามียาระบายเยอะไม่แพ้กับแผนปัจจุบันเลยนะคะวันนี้จะยกมาสัก7ตัวที่มีในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะ
0: ได้ครับ
1: นะคะถ้าเบสิกเลยเนี่ยอันนี้เราขอไล่จากถ่ายเบาๆไปหาถ่ายหนักๆนะคะเบสิกเลยคือตีผลาค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีท้องผูกรุนแรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากกินเพื่อปรับสมดุลลำไส้เช่นอาจจะมีแบบว่าท้องผูกบ้างท้องเสียสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแอดออนได้นะคะก็คือสมมติว่ากินมะขามแขกมานานนมแล้วเริ่มเหมือนกับว่าดื้อยาไม่ถ่ายอย่างเงี้ยเราแอดตัวเพิ่มตัวตีผลาเข้าไปร่วมกับมะขามแขกได้นะคะ จะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น นะคะอันนี้มีงานวิจัยไม่ได้พูดเองก็คือเขาเพราะว่าคนที่ดื้อมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เพิ่มตีผลาเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตีผลาเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรที่คนท้องไม่ผูกก็กินได
0: ้
1: นะคะกินได้ทุกจริงๆ6ปีขึ้นไปก็กินได้ละจะบอกทุกเพศทุกวัยก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม้อะนะคะเป็นลูกสมอเป็นลูกมะขามป้อมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยสูงแต่ในคนที่แบบว่าธาตุอ่อนไม่ได้มีปัญหาท้องผูกอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้นะคะขนาดยาเนี่ยคือจริงๆมันกินได้เยอะคือมันไม่มีพิษอะนะคะคือการศึกษาในมนุษย์เนี่ยมีการใช้ในหลายๆโรคแล้วก็เท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยคืออย่างในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ถึง10กรัมต่อวัน10กรัมต่อวันคือ10,000มิลลิกรัมนะคะ
0: ค
1: ือเอาเป็นว่ามันกินได้เยอะมากแต่ว่าคืองานวิจัยชิ้นนั้นคือเขาก็ใช้แบบผงชงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรากินเป็นแบบเม็ดๆเนี่ยเราก็จะมาอืดท้องกับตัวแคปซูลซะก่อนคือเราก็อาจจะกินไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดยาในบัญชียาหลักแห่งชาติก็จะประมาณสัก2เม็ด3เวลานะคะตอนนี้ตีผลาเนี่ยเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะตอนนี้เพิ่มมาอีกข้อบ่งใช้หนึ่งคือเป็นยาช่วยระบายนะคะแต่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดอ่ะมันก็จะแบบว่าลูกปิดลูกเปิดในตัวคือทำให้สมดุล
0: อ
1: ่ะคือมันมีงานวิจัยที่เขาให้คนไข้ดูลักษณะของอุจจาระระหว่างคนที่กินมะขามแขกกับคนที่กินตีผลาเนี่ย
0: ครับ
1: คือคนที่กินมะขามแขกเนี่ยอุจจาระมันจะเหลวนะคะส่วนใหญ่มันจะเหลวแต่ว่าคนที่กินตีผลาเนี่ยอุจจาระมันจะมีลักษณะปกติ
0: ครับ
1: นะคะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธาตุหนักธาตุอ่อนของแต่ละคน
0: แต่ละคนด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่อภัยภูเบศรมีก็ยาระบายน้ำฝักคูณนะคะจริงๆตัวเนี้ยใส่ตีผลาลงไปด้วยนะคะในสูตรตำรับนะคะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ตัวเนื้อในฝักคูณเนี่ยมันเหมือนไฟเบอร์อย่างนึงอะเนาะตัวเนื้อฝักอะนะคะที่เราใส่ต้มลงไปอะมันก็เหมือนเราได้เส้นใยไปด้วยในตัวนะคะตัวยาน้ำฝักคูณเนี่ยเขาเคยทำวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิหร่านนะคะเทียบกับยาน้ำเล็กซ์ตูโลสนะคะเขาก็พบว่ามันดีกว่านะดีกว่าการชัดเจนเลยทั้งในเรื่องของจำนวนวันที่ทำให้ถ่ายอ่ะมากกว่านะคะถ่ายง่ายกว่านิ่มกว่าอุจจาระนิ่มกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคือเขาวัดหลายอย่างเช่นการใช้นิ้วล้วงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากตัวเล็กซ์ตูโลสนะคะแต่ว่าหลายๆข้อตัวชีวะเนี่ยดีกว่าตัวเล็กซ์ตูโรสนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ต่อมาก็ชุมเห็ดเทศนะคะเป็นรูปแบบชาชงนะคะคือชุมเห็ดเทศเนี่ยจะอ่อนกว่ามะขามแขกนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยสามพี่น้องตระกูลเนี้ยคูณมะขามแขกฝักชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็น พี่น้องกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญก็จะเป็นพวกแอนทราคิโนนนะคะแอนทราคิโนนก็มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าคูณจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันอ่อนกว่าเนี่ยโอกาสที่จะลำไส้ติดยาจะน้อยกว่าพวกมะขามแขกนะคะคือเวลาที่เราไปใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้บ่อยๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยาวันหลังไม่กินมันจะบีบตัวเองไม่ได
0: ้
1: ถึงแม้จะมาจากสมุนไพรก็ไม่ใช่ยาที่ควรกินทุกวัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าถามว่ามันติดไปแล้วกินทุกวันเป็นไรไหมก็ต้องสังเกตตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมันก็มีคนกินทุกวันอะนะคะก็ติดไปอะนะคะติดยาไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปปรับอย่างอื่นได้แล้วเราลดการใช้ยาลงเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันติดยาระบายเนี่ยเบื้องหลังกลไกอะนะคะมันมีอยู่สองประเด็นหลักๆคือหนึ่งจริงๆแล้วมันเป็นตัวระคายเคืองลำไส้อ่อนๆมันถึงแบบบีบให้ขับอุจจาระออกมาได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเรากินทุกวันเนี่ยมันทำให้ลำไส้ประสาทลำไส้บางส่วนเสียหายนะคะและทำให้พอมันเสียหายไปแล้วก็คือเวลาไปกระตุ้นแล้วมันก็เหลือที่คือได้ผลไม่เท่าเดิมอะนะคะเพราะว่าพอกินมานานๆแล้วประสาทลำไส้บางส่วนมันเสียหายพวกนี้มันไปเคลือบลำไส้จนเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะมะขามแขกถ้าเกิดว่าคนกินนานๆแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งอะไรนะคะแต่ว่าสีลำไส้ใหญ่มันจะกลายเป็นสีแบบออกน้ำตาลเลยก็เป็นสีสมุนไพรอ่ะนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ถ่ายเหมือนเดิมเนี่ยคือมะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันยังอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์นะคะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มะขามแขกที่เรากินลงไปเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แอคทีฟออกฤทธิ์ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนแปลงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่แบบว่ามีปัญหาท้องผูกมาเรื้อรังเนี่ยเขาก็มักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ช่วยในการทำให้ยามันอยู่ในฟอร์มที่แบบออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในขณะที่ตัวยาแผนปัจจุบันอย่างบิซักโคดิลอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่ามะขามแข็งเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวยาที่มันออกฤทธิ์อะค่ะ
0: คือ
1: มันอาศัยเอนไซม์ในเยื่อบุลำไส้เปลี่ยนแปลงยานะคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนพอกินไปนานๆแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราแอดตีพลาเข้าไปเนี่ยตีพลาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนพรีไบโอติก
0: คร
1: ับ พรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อคือตัวสมุนไพรอ่ะไม่ใช่ตัวเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันทำให้เชื้อในลำไส้เราอ่ะมันดีขึ้นมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเขาพบว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคือพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งนะคะชื่อยูโรลิทินยูโรลิทินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ลำไส้นะคะ
0: แ
1: ล้วก็ตีผลาเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่ตัวเองไปอ่านเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขาพบว่ามันทำให้แบคทีเรียตัวหนึ่งในลำไส้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยเราจะไม่เคยได้ยินในโปรไบโอติกที่ขายกันหรือว่าในนมเปรี้ยวนะเพราะว่ามันเป็น next generationคือมันเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ที่เขาแบบ พิ่งค้นพบอะค่ะว่ามันเป็นคีย์เพลเยอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยคือจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะหนูก็จำไม่ได้ก็อ่านเอาก็คือแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิล่านะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาเอาอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยนะคะเอาแบคทีเรียในอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมาอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็จำลองสภาวะแบบลำไส้ใหญ่อะแต่เป็นแบบลำไส้ใหญ่แบบสั้นๆเนาะแล้วก็เพาะเป็นเวลา72ชั่วโมง
0: ครับ
1: ร่วมกับตีผลานะคะก็เพราะว่าตีผลาเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่กับแบคทีเรียที่ได้มาจากอึของคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะมันไปปรับสัดส่วนประชากรจุลินทรีย์นะคะให้มีจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วจุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นตัวที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์รักษาเยื่อบุผนังลำไส้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่น่าสนใจมากเลยคือแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบเยอะในคนผอมคนที่หุ่นดีอ่ะจะมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะ
0: uh-huh,
1: นะคะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ช่วยในการหลั่งฮอร์โมน ตัวหนึ่งที่เรียกว่า GLP-1 หรือกลูคาก้อนไลเปปไพร์1เนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นปากกาลดน้ำหนักอะค่ะที่ฉีดพุงแล้วน้ำหนักลงอะที่แพงๆหลายๆหมื่นอะนะคะก็จริงๆมันเป็นยาเบาหวานนะแต่ว่าคนก็แอบมาขายกันเป็นยาลดน้ำหนักเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ GLP-1 เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันหลั่งออกมาตามธรรมชาติของคนทุกคนอยู่แล้วในลำไส้เพื่อที่จะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแต่ว่าในคนอ้วนในคนที่กินจุกจิบนะคะหรือคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันจะมีสัดส่วนของแบคทีเรียที่พูดชื่อยากๆไปตะเกียเนี่ยมันน้อยแล้วมันเป็นตัวการที่ทำให้ลำไส้เราหลั่งฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะที่มันดีกับการคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตีผลาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้นั่นตัวเองก็เลยมาปฏิปต่อได้ว่าที่มันเคยมีงานวิจัยว่าแบบว่ากินตีผลาแล้วน้ำหนักลดไขมันลดความอ้วนเนี่ยคือกลไกหนึ่งของมันเนี่ยน่าจะเป็นกลไกนี้ด้วยคือมันไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้จริงๆหนูเนี่ยกินตีผลากับขมิ้นชันมะขามป้อมเนี่ย
0: ครับ
1: มาเป็นปีๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เราหยุดกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือซื้อทีแบบ10กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่ายเงินเองนะคะก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเราอะนะคะเวลาที่เขามาเจอหนูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมผอมลงก็เลยคิดว่าเป็นเพราะกินนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าตัวเองก็คืออาหารการกินอะไรก็ยังแบบ

0: แล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยมันก็จะมียาตำรับนะคะที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติเช่นธรณีสันทคาตหรือว่ายาถ่ายดีเกลือฝรั่งพวกนี้มันก็จะแรงหน่อยดีเกลือฝรั่งเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยก็คือเขาจัดว่ามันแรงสุดนะคะเพราะว่ามันมีพวกยาดำสตุด้วยเขาก็จะให้ระวังในคนที่แบบว่าผู้สูงอายุผู้ที่อาจจะแบบว่าถ่ายแรงแล้วอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตับไตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไอ้ตัวดีเกลือฝรั่งเนี่ยจริงๆชื่อยามันอะโครงสร้างมันคือแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งมันก็คือตระกูลแมกนีเซียมอะมันกินแล้วจะระบายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเกลือหลายชนิดที่แบบฟอร์มเข้ากับตัวแมกนีเซียมนะคะเช่นบางคนไปกินแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ระบายหรือว่าไอ้มิวออฟแมกนีเซียมไงนะคะอันนั้นก็แมกนีเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยาระบายแผนปัจจุบันแต่ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีเกลือฝรั่งเนี่ยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แมกนีเซียมนะคะมันก็มียาดำสตุแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอีกแล้วหมอก็จะพิจารณาปรับตามท่านหนัดท่านเบาอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะซักประวัติโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูประวัติการใช้ยาระบายดูอาการอะไรเงี้ยเขาก็จะไต่ระดับลงมาว่ากินตัวไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนอนติดเตียงเงี้ยก็อาจจะเริ่มที่ยาน้ำฝักคูณก่อนอะไรเงี้ย
1: ค่
0: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะค่อยๆขยับบันไดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบตีพลาเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะในการปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะทำยาระบายกินเองเงี้ยจริงๆพวกคูนชุมเห็ดมะขามแขกเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะคะเช่นเนื้อในฝักคูนเนี่ยก็อาจจะเอามาสักหัวแม่มือนึงนะคะต้มกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กินก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะหรือว่าชุมเห็ดเทศก็ประมาณสักแปดนะคะหรือได้สัก 2-3 กรัมนะคะมะขามแขกก็ใช้ใบแห้งสัก1กำมือดูก่อนนะคะต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็กินแก้วหนึ่งก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ลองทำได้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบหาได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากท้องผูกนะคะก็มันก็มีสุขอนามัยพื้นฐานเช่นไม่ควรกั้นอุจจาระถ้าปวดก็ต้องถ่ายถ้าใครเคยกั้นก็จะรู้พอไปถ่ายทีมันถ่ายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็เอาได้จะดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตคน
1: แต่
0: ถ้าเอาเรื่องนาฬิกาชีวิตมาจับอ่ะไอตัวโมง7โมงเป็นช่วงลำไส้ใหญ
1: ่
0: นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็กินน้ำอุ่นมันก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ขยับเขยื้อนตัวดีแล้วก็ลดการกินพวกเนื้อสัตว์ถ้ารู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะแล้วเรามีปัญหาท้องผูกถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้ผลไม้ก็อาจจะเลือกที่มันแบบเปรี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะคะพวกสับปะรดพวกอะไรแก้วมังกรฝรั่งอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจริงๆนั่งยองๆอ่ะจะเป็นท่าที่เหมาะในการขับเคลื่อนอุจจาระออกมาแต่ถ้าบ้านใครมีชักโครกก็อาจจะเอ็นตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็มีแบบเก้าอี้เตี้ยๆรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดว่าบางคนแบบถ่ายยากจริงๆก็อาจจะใช้มือช่วยกดท้องซ้ายล่างขณะขับถ่ายแล้วก็แบบใช้กล้ามเนื้อท้องในการออกแรงเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหาพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะมากินบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะจริงๆลำไส้เราขยับตามขาที่เราเคลื่อนไหวคนที่แบบว่ากินกินนอนนอนไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยอย่างคนไข้ติดเตียงคนไข้สโตรกอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาท้องผูกเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขยับนะคะการขยับร่างกายขยับขาเนี่ยมันก็เป็นการขยับลำไส้ด้วยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นได้ค่ะ

0: ผม
1: ก็ทั้งหมดนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค
0: ่
1: ะ
0: ดีเลยครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะให้อาจารย์อาพักก่อนนะครับให้อาจารย์อาพักเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆหยุกยาต่างๆผลิตภัณฑ์ไพโรเบตของเรานะยินดีเลยนะสอบถามอาจารย์อาได้เลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473นะครับ022900473นะเซฟเอาไว้ใส่มือถือไว้ใส่สมุดไว้แล้วก็ท่านที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะฝากเลยนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานต้องการผลิตภัณฑ์ไพโรเบตก็ไปที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาเป็นตัวแทนจำหน่ายของไพโรเบตอยู่ล็อกกลางๆล็อกกลางๆนะของชั้น7ก็ขึ้นไปดูได้นะครับเราพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะครับ022900473รับทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับ
10: เชิญจากมหาสารคามค่ะเชิญจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
9: ครับเชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
10: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์อาค่ะเป็นโรคท้องผูกมานานค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยค่ะที่ฉันสามารถจะกินตีพาราได้ไหมคะ
11: อ๋อกินได้ค่ะมันไม่มีผลกับไม่มีผลเสียกับตัวโรคนะคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเส้นเลือดสมองโป่งพองอ่ะจะต้องระวังพวกสมุนไพรที่มันร้อนๆกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรลิตรเย็นค่ะ
10: แล้วน้ำขิงเราดื่มทุกวันได้ไหมคะอาจารย
11: ์น้ำขิงหรอคือมันเป็นเชิงอาหารแต่ถ้าวันไหนเรามันอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นไปดีกว่าคือ เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่มีคำตอบตายตัวแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือกลัวมันเปาะแล้วมันแตก
9: เวลามันโป่งเนี่ย
11: ทีนี้โดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่มันจะโป่งได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันในการแบบเหมือนมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปสูงๆแรงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสโป่งทีนี้น้ำขิงเนี่ยถ้าจะกินเช้าดีกว่าเย็นนะคะกินเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่ากินตามธรรมชาติอะช่วงเช้ามันต้องคือเคยอ่านตำราจีนคือเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นหยางกลางคืนเป็นหยิน ก็คือกลางคืนมันต้องเก็บมันต้องเก็บแล้วเราอย่าไปกระจายหยางแล้วก็คือต้องกินตอนเช้าจะดีกว่า
10: ต้องผสมอะไรไหมคะใส่มะนาวใส่อะไรด้วยไหมคะอาจารย์คะ
11: ก็สามารถทำได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่สูตรที่เราชอบใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งได้
9: อันนี้กินขิงเพื่ออะไรครับจุดประสงค์เราที่กินขิงเพื่ออะไรครับ
10: เขาบอกว่ามันจะช่วยขับลมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
11: แต่กินมากมันท้องผูกได้นะกินมากอ่ะมันท้องผูกได้เพราะว่าร่างกายเราร้อนไงมันแห้งต้องกินกินหยุดหยุดบ้าง
10: ถ้าอย่างนั้นต้องเลิกถ้าอย่างนั้นต้องเลิกกินใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: ลองหยุดกินดูสิคะว่าอาการท้องผูกเราอ่ะดีขึ้นไหม
10: อันนี้กินมะขามแข็งทุกวันเลยค่ะอาจารย
11: ์เราเหมือนกับว่ากินเหล้ากินยาอีกตัวเข้าไปแก้ไงยิ่งหน้าขิงแก่ขิงแห้งเนี่ยจะยิ่งผูกเลยอ่ะแต่ถ้าขิงสดจะไม่ร้อนเท่านะขิงสดเนี่ยจะชุ่มกว่าขิงแก
10: ่แล้วก็บางอาจารย
9: ์อะไร
11: ซื้อเขาแบบผงแห้งหรืออะไรอ่ะ
10: ซื้อเขาที่เขาต้มแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลค่ะที่เขาขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ
11: ต้องอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราลองหยุดลองอะไรได้ไงคะ
10: แต่ว่ามะขามแข็งนี่รับประทานทุกวันมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
11: อันตรายร้ายแรงน่ะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือกินทุกวันเนี่ยมันก็คือลำไส้เราชินกับยามันก็คือไม่กินแล้วมันถ่ายเองไม่ได้เพราะว่าเราเอาของเข้าไปกระตุ้นมันตลอดอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับยาให้เหมาะกับร่างกายเราถ่ายเหลวไปเราถ่ายถี่ไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างออกไปกับอุจจาระด้วยก็อาจจะทำให้แร่ธาตุบางตัวมันต่ำได้ในคนที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายเหลวถ่ายมากไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วปรับแล้วถ่ายพอดีวันละครั้งไม่เหลวไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรค่ะ
10: มันกินแล้วบางวันไม่ถ่ายก็ต้องเพิ่มเป็น3เม็ดนะคะอาจารย์จะอันตรายไหมคะ
11: ก็วันหนึ่งมันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยคือหมายความว่าถ่ายเม็ดก็ไม่ถ่ายพอเราขยับขนาดยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยจริงๆมะขามแขกมันมีรายงานว่าทำให้ไตอักเสบได้ถ้าเรากินขนาดสูงมากติดต่อกันนานคือ 2-3 เม็ดเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนะแต่ถ้าเราไม่ปรับอย่างอื่นร่วมเนี่ยแล้ววันหนึ่ง3เม็ดก็ไม่อยู่แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตทำงานหนักไง
10: สูงสุด3เม็ดค่ะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเว้นไป2วันไม่ถ่ายก็3เม็ดเลยค่ะ
11: ก็3เม็ดก็ยังรับได้อยู่3เม็ด4เม็ดเนี่ยยังรับได้อยู่ค่ะ
9: แต่ถ้าปรับได้แล้วก็ไม่เพิ่มก็จะดีครับ
10: หมายถึงว่าเต็มที่ก็อย่าให้เกิน3เม็ดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: 4เม็ดก็ยังได้คือจริงๆมันกินได้เยอะเลยแหละเพดานยาน่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติหมอจ่ายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2เม็ดนะถ้าดีเคยเห็นนะคะหรือหมอไตเนี่ยไม่เคยเจอ3เม็ดเลยหมอไตก็จะให้คนไข้โรคไตกินแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะ
9: ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยครับ
10: แบบอย่างน้ำนี่ก็ดื่มเยอะนะคะคุณบรมคะ
9: ผักอ่ะ
10: พยายามอยู่บางวันมะขามเปียกเลยค่ะ
9: ผักกินเยอะไหม
10: บางวันก็ซื้อ
9: ผักกินเยอะไหม
10: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าก็กินอยู่ค่ะท่าน
9: ก็ต้องเพิ่ม
10: ส่วนมากก็จะเป็นต้มเป็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
9: ครับหลักการก็คือลดยาให้ได้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีลดยาให้ได้
10: ก็ถ้าทําได้ก็แนะนําอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าถ้า3เม็ดก็ลดมาให้มันเหลือ2เม็ดพอลดมา2เม็ดมันก็ไม่ถ่ายอีก
11: อ๋อก็ได้ถ้า3เม็ดแล้วไตเรายังปกติอยู่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไตแบบเหมือนกับว่าถ้าไตไม่ดีเราถึงจะต้องจํากัดขนาดยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบ2-3 วันกินที3เม็ดอย่างเงี้ยแล้วไตเราก็ยังดีอยู่ ก็อาจจะไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่าเออ
9: 100%
11: คนที่กิน3เม็ดแล้วไตจะต้องแย่ลงอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่รายงานที
9: ่
11: เคยมีในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะหนูว่าลองไปลดการกินขิงดูก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยจริงๆมันเดินเส้นลมปานปอดกระเพาะลำไส้ด้วยคือเวลาคนที่ปอดเย็นอะไรเงี้ยกินขิงก็จะดีมันจะอุ่นนะคะมันก็ทำให้เสมหะงวดแห้งได้แต่ว่าถ้าไปศึกษาแบบแผนจีนอ่ะปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานร่วมกันนะถ้ามันแห้งตั้งแต่ปอดลงมาเนี่ยลำไส้ก็แห้งมันก็เหมือนแบบมันไม่ชุ่มอ่ะก็จะท้องผูกได
9: ้ครับลองไปปรับดูลองไปปรับดูครับ
10: อาจารย์ค่ะขิงนี่มันไม่ได้ช่วยให้ละลายแขนมันในเส้นเลือดหรือคะอาจารย
11: ์ช่วยได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินแล้วมันมีปัญหาที่เราสงสัยว่าจะเกิดจากมันเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะต้องลองพิจารณา
9: หยุดดู
11: เพราะว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นอาหารที่เราลองหยุดได้เพราะว่าคือจะบอกผู้ฟังเลยว่าโรคหรือความเจ็บป่วยของเราเนี่ยอันไหนที่มันดูเรื้อรังเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอะไรที่เรากินเกือบทุกวันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะก็อาจจะสงสัยมันได้นะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินขิงติดต่อกันเนี่ยก็จะร้อนในปวดหัวก็ต้องแบบกินหยุดหยุดจิ้งอากาศประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินขิงทุกวันมันอาจจะเหมาะกับการกินช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยใช่มากกว่าด้วยซ้ำค่ะ
10: คือ
11: กินยาบางทีต้องกินตามฤดูกาลด้วยนะ
10: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามด้วยค่ะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มไขมันในเลือดไม่ใช่อาจารย
11: ์น้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มลิตรเย็นเพิ่มไขมันไหมคงไม่ขนาดนั้นละค่ะยกเว้นเรากินเนื้อมันเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ได้สูงมากคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรากินน้ำตาลเกินโควต้ามากๆเนี่ยน้ำตาลส่วนเกินก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเรากินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงยกเว้นว่าเราเป็นคนกินขนมอย่างอื่นด้วยแล้วกินน้ำมะพร้าวทุกวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได
10: ้ขนมไม่ค่อยกินค่ะแต่ผลไม้ชอบกินมะม่วงสุกค่ะอาจารย
9: ์นั่นแหละตัวหวาน
11: ไอ้เนี่ยน่าจะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เยอะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ถ้าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายอะ
10: ออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันเลยค่ะอาจารย์ประมาณ45นาทีค่ะ
9: ดีครับ
11: อ๋อแล้วไขมันยังสูงอยู่เหรอคะ
10: ไขมันสูงค่ะ127ค่ะอาจารย
11: ์ชนิดไหนคะทราบมั้ย
10: LDL 127ค่ะ HDL 895ค่ะอาจารย
11: ์อ๋อ LDL 127คนไข้เป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานด้วยมั้ยคะ
10: ไม่ได้เป็นค่ะเป็นมีไขมันกับยาความดันค่ะที่ต้องกินอยู่ค่ะส่วนสมองก็ไปผ่าใส่ขดลวดแล้วค่ะไม่ได้กินยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้ยาอะไรมากินเลย
11: อ๋อที่ว่าเป็นเส้นเลือดโป่งใส่ขดลวดแล้วเหรอคะ
10: ใส่ขดลวดแล้วค่ะที่ศรีนครินทร์ค่ะอาจารย
11: ์คือ127เนี่ยก็คือถ้าตัวหนูรับได้นะแต่ว่าหมอบางท่านเนี่ยถ้าเขาสตริกมากๆเขาจะให้ต่ำกว่า100แต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลดอีกหน่อยนึงก็ได
10: ้ก็เลยจะไม่กินน้ำมะพร้าวอีกแล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวทุกวันไปพบคุณหมอเมื่อวันที่12เขาบอกว่ากินเพื่ออะไรเขาถามอย่างนี้ค่ะก็เลยตกใจว่าเอ๊ะก็เลยบอกว่าที่บ้านมีสวนมะพร้าว
11: อ๋อแล้วทำไมถึงสงสัยน้ำมะพร้าวล่ะ
10: ก็คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวก็มีส่วนทำให้ไขมันเพิ่มค่ะก็เลยเรียนถามคุณหมอค่ะ
11: ก็ลองหยุดดูก็ได้แล้วลองไปตรวจดูสิถ้ามันเท่าๆเดิมก็เราอาจจะโทษผิดคนก็ได้นะคือหลักๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันผัดทอดน้ำมันมากกว่า
10: คุณหมอก็ดูคุณหมอคนใหม่คนนี้โอ้ดูมากเลยกินเพื่ออะไรนี่โอ้ดูมากค่ะผู้หญิงพูดดูมากเลยไม่เคยเห็นคุณจะเคยเจอ
11: ก็แต่กินมากมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะถ้ามันหวานอ่ะ
9: ใช่
11: ก็ก็กินบ้างหยุดบ้างละกันเนาะ
10: กินวันนี้ลดเหลือสัปดาห์ละลูกเดียวค่ะ
11: ค่ะ
10: เปลี่ยน
9: ก็น้อยก็น้อยไปอีก
10: น้อยไปนะคะมันก็ทำให้ค่าตับค่าไตดีนะคะน้ำมะพร้าวคุณย่าคุณปู่คุณย่าตายายพากินนะคะก็เลยกินกันมาตลอดเลยจะกินตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเขาพากินกันอย่างนี้นะคะที่บ้านมันมีมะพร้าวนะคะอาจารย
9: ์ครับโอเค
11: ก็ลองปรับดูได้ถ้าเราสงสัย
9: กินวันเว้นวันเว้น2วันก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ
10: แพ้ขอบพระคุณคุณบรรลุขอบพระคุณ
9: คร
10: ับ
9: ครับอ่ะมีเวลาสักสายหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหหมดจะหมดเวลาแล้วอ่ะขอโทษทีครับด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับฮัลโหล
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ถามด่วนเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ย
12: อาจารย์ครับสวัสดีค่ะคือทานการทานโปรไบโอติกประจำเนี่ยจะเป็นไรไหมคะ
9: อาจารย์ฟังเข้าใจไหม
11: ไม่มันเสียง
9: ไม่ค่อยชัดเลยครับคุณผู้ฟังครับทำไมโทรศัพท์เสียงไม่ค่อยชัดเลยอะไรไบโอติกนะ
12: โปรไบโอติกค่ะที่ปรับลำไส้อะค่ะที่ทานแล้วครับทานเพิ่มกับโปรไบโอติกกับพรีโอติกค่ะ
9: คำถามคืออะไรอะครับ
12: ครับทานประจำอะจะดีไหมคะ
9: พรีไบโอติกกับโปรไบโอติกทานประจำดีได้ไหมดีไหมใช่ไหม
12: ค
9: ่
12: ะ
9: ประมาณนี้อาจารย์นาทีสุดท้าย
11: คือกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าดีแหละค่ะแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะอย่างเอาจริงตัวเองก็เป็นคนชอบลองอันไหนที่เขาว่าดีเนี่ยแต่บางอันเรากินแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบเราไม่สบายท้องเลยอ่ะคือมันเหมือนว่าเราใส่เชื้อลงไปเยอะหรือเปล่าแล้วมันมีแบบว่าลมในท้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคืออย่าง
9: น
11: ี้คือบางคน
9: อ
11: ่ะลำไส้อาจจะแบบว่า
9: สั้นๆจะหมดเวลา
11: ดีอยู่แล้วแต่เราไปใส่บางตัวเข้ามามันทำให้สัดส่วนบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ต้องลองสังเกตตัวเองจริงค่ะเพราะว่าแบบไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเชื้อมันก็เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินทุกวันนะคะ
9: เลือกยี่ห้อที่น้ำตาลน้อยๆแล้วกันนะ
11: ค่ะ
9: โอเคนะโอเคครับอาหารก็เลือกโดยอย่าให้หวานโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
11: ค่ะสวัสดี
9: โอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: ขึ้นสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
21: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
20: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
21: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทย เป็นมิจฉาชีพแน่นอน
20: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
14: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
2: ่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบทุนการศึกษาสิ่งของช่วยเหลือและหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมสนับสนุนงบประมาณอาศัยเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอบรมเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพบ้านพักครูภายในโรงเรียนและบ้านพักครูที่จะเร่งดำเนินเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลก
22: นางสาวณรุมนสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการ Big Cleaning ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียนณบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานมีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรสินค้า GI ของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตขณะนี้เข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคใต้ซึ่งทุเรียนและมังคุดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
14: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก 30,000 เม็ด
23: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปฏิบัติการครั้งนี้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.สุไหงโกลกสนที่กำลังร่วมกับชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่สกัดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนแสงธรรมวิทยาถนนโต้ลือเบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวบผู้ต้องหา4รายพร้อมยึดของกลางยาบ้า 30,000 เมตรรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีน้ำเงิน1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโกลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
14: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราษฎร์ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอั้งยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎร์ที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ภูลพิษอมัตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์ภูลพิษอมัตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์ภูลพิษอมัตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะฉะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากครับ
1: อย่างเงี้ยมีเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้งครับ
1: แล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักงวนสนวนตัว อย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลง

0: ไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
1: ครับ
0: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กลับนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
1: ครับ
0: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่นี่ก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
1: ฮ
0: ะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิต้องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
1: เป็นจุมัณฑนาครับ
0: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสท่านจมรทำนองนะฮะ
1: คร
0: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
1: ครับ
0: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาลิตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันก็อยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอดผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทนึงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มปัญจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสะดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะครับแล้วก็มีโอ้เรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอนงามตา
2: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พลพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: รับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้หาความกระจ่างและให้ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นจริงอันเป็นมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าจะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและได้พูดคุยฟังท่านเล่าให้ฟังขุดเพชรให้ฟังจากพระไตรปิฎกกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรอาจารย์ปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็จะนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นมาพูดคุยสรุปแจกแจงยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสนทนาด้วยที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องในพระไตรปิฎกคือนี้เป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองคุณเตือนใจ
1: ค่ะ
2: ในการที่จะบังคับตัวเองให้ไปอ่านมาก่อนแล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังแล้วก็ไปอ่านดูเนื้อหามันใช่ไหมยังไงทำความเข้าใจเนี่ยการศึกษาของเรานั้นจะเป็นรูปแบบเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะตั้งแต่ท่านพระอานนท์อยู่ด้วยกันเลยนะคือท่านเนี่ยจำพระสูตรอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้มากมายแล้วก็มีการรวบรวมสังคายนาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องเราก็มีการจัดเป็นเล่มเป็นตอนบันทึกมาส่งต่อมาจนถึงรุ่นครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบแผนในการบันทึกทีนี้ในช่วงอื่นๆต่างๆของรายการของเราครูบาอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวนั้นมาพูดคุยในแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในทุกวันเสาร์เนี่ยก็อยากจะเน้นไล่ไปทีละเล่มเราให้จบไปทีละหน้าผ่านไปทีละข้อทีละบรรทัดลุยไปซึ่งก็นี่เป็นเล่มที่3ที่เราศึกษาดูกันมาโดยเป็นอังคุตตรนิกายเล่ม1เนาะจบไปแล้วเล่ม2จบไปแล้วจนกระทั่งในตอนนี้ก็เป็นอังคุตตรนิกายเล่มที่3ก็จะเป็นเล่มที่22ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้ววันนี้ก็เลยจะมาสืบเนื่องเนื้อหาต่อไปเราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือหมายถึงธรรมะที่มีอยู่5ข้อด้วยกันธรรมะที่มีอยู่5ข้อก็ต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าบางทีฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะลืมไปว่าในเนื้อหาของพระไตรปิฎกก็จะมีการจัดหมวดหมู่ชนิดที่ว่าเป็นนิกายคำว่านิกายเนี่ยก็คือจัดตามความยาวบ้างยาวๆมารวมกันก็เรียกว่าทีฆานิกายเอาไม่ยาวไม่พอยาวไม่พอสั้นกลางๆมารวมกันก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายพระสูตรอะไรที่เป็นหัวข้อมีกี่ข้อก็จัดมารวมกันเรียกว่าอังคุตตรนิกายที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเรียกว่าอังคุตตรนิกายในหมวดที่เราศึกษาอยู่นี้คือหมวดที่มี5ข้อด้วยกันก็มารวมกันเอาไว้ส่วนพระสูตรเล็กๆน้อยๆที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันร้ายเรียงกันได้ต่อเนื่องกันก็มาจัดรวมในสังยุตตนิกายเรายังมีที่เป็นคาถาเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรองก็จัดไปเป็นธรรมบทต่างๆก็จะมีอยู่หลายอย่างพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระอภิธรรมก็อย่างหนึ่งเขาก็มีการจัดหมวดหมู่ไปแล้วที่ในรายการของเราเนี่ยเอาส่วนของอังคุตตรนิกายมาทำการศึกษาก่อนนึงก็เพราะว่าพระอาจารย์คิดว่ามันง่ายมันก็เป็นเนื้อหาที่มีหัวข้อชัดเจนไม่ยาวเกินไปพอทำความเข้าใจได้เป็นตอนไปตอนให้จบกันไปก็จึงเริ่มมาในส่วนของอังคุตตรนิกายนี้ก่อนเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: โอเค
1: เราก็เริ่มตั้งแต่ธรรมะ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็จะมาถึงตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยธรรมะ5ข้อนะคะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะ
2: ซึ่งใน
1: เลยเจ้าค่ะ
2: เล่มที่3เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมซึ่งก็มาถึงในวันนี้ข้อที่21ข้อที่21เป็นหมวดที่3หมวดที่3ก็คือหมวด1เนี่ยเขาก็จะมี10ข้อ10ข้อเราผ่านไปแล้ว20ข้อแล้ววันนี้มาในหมวดที่3อีก10ข้อก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ไล่ไปทีละข้อก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ในหมวดแรกนี้คือหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างโอเคมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสมาธิซึ่งพระอาจารย์คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: ข้อที่21ข้อที่21กับ22เนี่ยจะมีเนื้อหาคล้ายๆกันคิดว่าจะว่ากันไปพร้อมๆกันเลย
1: ดีเจ้าค่ะ
2: คือพูดถึงเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เราจะได้สัมมาสมาธิแล้วก็เปรียบเทียบส่วนต่างว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะได้ก็คือตรงข้ามกันยังไงถ้าเราไล่จากสมาธิเป็นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำสัมมาสมาธิให้ได้ต้องทำยังไงโอ้ท่านก็บอกว่างั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จะต้องทำยังไงก็ต้องมีศีลซะก่อนจะมีศีลได้ต้องทำยังไงก็ต้องบำเพ็ญเสขะทำให้ได้ซะก่อนจะบำเพ็ญเสขะทำให้ได้ต้องทำยังไงต้องมีอภิสมาจาริกธรรมเอาแล้วจะมีอภิสมาจาริกธรรมได้ยังไงก็ต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์วันนี้เรามาไล่ทำความเข้าใจไปทีละข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาคำว่าความยำเกรงความเคารพความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่หมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงในพระสงฆ์นั่นเองคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเคารพกันคำว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยมีความเคารพมีความยำเกรงในศีลในสิกขาบทต่างประพฤติให้ดีในข้อที่21คือท่านก็จะยก2อย่างเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนก็คือที่ไม่ได้ก่อนคือถ้าไม่เคารพยำเกรงไม่เกรงใจกันไม่ประพฤติให้ดีอภิสมาจาริกธรรมคำนี้หมายถึงข้อปฏิบัติอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นข้อวัด14ข้อวัดของการไปบิณฑบาตเช่นว่าบางทีการรับประทานอาหารก็ต้องไม่เดินรับประทานการนุ่งห่มก็ต้องนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลคือปิดแข้งปิดหลุมคอปิดสะดือหรือการที่จะพูดจา ก็ต้องไม่เสียงดังเกินไปพวกอภิสมาจาริกธรรมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมารยาททั่วๆไปแต่เป็นมารยาททั่วๆไปถ้ามารยาททั่วๆไปเนี่ยคุณรักษาไม่ได้ทำไมคุณรักษาไม่ได้เพราะไม่เกรงใจกันพอไม่เกรงใจกันมารยาททั่วๆไปรักษาไม่ได้เอเสขะทำคือศีลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่ต้องมีผ้าจำนวนกี่ผืนหรือการที่ต้องอยู่เชนาสนะอย่างแรงไรมันก็จะมีความผิดพลาดมีความเศร้าหมองมีความไม่ดีพอศีลเล็กๆน้อยๆมีความผิดพลาดศีลข้อใหญ่ๆศีลเล็กๆน้อยๆเนี่ยหมายถึงเสขะทำนะศีลใหญ่ๆเช่นสังฆาทิเศษ13หรือปาราชิก4ก็จะมีความผิดพลาดไปพอศีลในข้อที่สำคัญสำคัญมีความผิดพลาดไปแล้วทิฏฐินี่คุณเพี้ยนละเป็นมิจฉาทิฏฐิละพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วจิตใจมันจะตั้งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ในทางตรงข้ามเธอบอกว่าเรารู้จักเกรงใจกันมีความเคารพกันมีความเกรงใจกันมารยาทอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะดูดีนั่นคืออภิสมาจาริกธรรมพอมารยาทอะไรต่างๆออกมาดูดีก็สามารถทำศีลเล็กๆน้อยๆให้ดีได้พอมีศีลเล็กๆน้อยๆดีขึ้นแล้วก็จะสามารถทำศีลข้อที่สำคัญสำคัญให้ดีขึ้นได้เพราะศีลข้อที่สำคัญสำคัญดีแล้วก็สามารถที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดีได้พอมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ดีแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดีได้ในที่นี้ก็คือดูในข้อสุดท้ายตรงนี้ว่าสัมมาสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ว่าเฮ้ยฉันฝึกทำสมาธินี่เฮ้ยทำไมฉันทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องไล่ไปดูตรงเนี้ยว่าศีลเราดีไหมเฮ้ยศีลเราก็ดีอยู่นะเอางั้นเสขะธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆคุณละเอียดรอบคอบดีไหมคำว่าเสขะเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่อย่างกรณีเช่นถ้าคนรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะไม่ชีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8 ศีล8เนี่ยมันก็มีความละเอียดของเขานะอย่างเช่นว่าการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ไม่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาข้างเคร่งก็นอนบนเสื่อราบๆเลยแต่ถ้าเอาข้างย่อนหน่อยก็นอนบนเตียงได้แต่ว่าไม่ให้มันหนาเกินไปอันนี้ก็ดูความที่ว่าจะเคร่งหรือจะย่อนศีลเล็กๆน้อยๆคือเสกะธรรมตรงนี้เราพยายามจะศึกษาให้จิตของเราอย่างน้อยมันตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นี่คือเสกะธรรมก่อนหน้านั้นคุณก็จะต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์กันทั้งหลายก่อนแล้วความเคารพยำเกรงตรงนี้คือความเคารพในศีลขารู้จักมีหิริโอตตัปปะคนตักเตือนบอกสอนเราจะเคารพยำเกรงปฏิบัติตามไหมอันนี้ก็จะทำให้มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอนไปในตอนต่อๆไปของพระสูตรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ท่านก็จะมีอุปมาหนึ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเหมาะสมจะยกมาในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเปรียบกับกิ่งไม้ถ้าบอกว่าต้นไม้มีกิ่งที่วิบัติถ้ามันหักออกเนี่ยไอ้สะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นมันก็จะล่อยหล่อล่อยหล่อไปนั่นคือถ้าใบอ่อนใบแก่หลุดไปกิ่งน้อยกิ่งใหญ่หักไปสะเก็ดเปลือกกระพี้ต้นทั้งต้นเนี่ยมันก็ความได้แต่ถ้าใบเล็กๆน้อยๆมันสมบูรณ์หนอใบแก่ๆก็สมบูรณ์กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ก็สมบูรณ์สะเก็ดกระพี้แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะกระพี้ก็สมบูรณ์ไปทั้งต้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องนี่คือในข้อที่21ส่วนข้อที่22เหมือนกันเลยหัวข้อเหมือนกันใน2ข้อแรกก็เหมือนกันคือเวลาเราเรียนอังคุตระนิกายเนี่ยเราต้องนับข้อให้ถูกที่ว่าท่าน5ข้อมันอยู่ตรงไหนข้อแรกก่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ข้อแรกคืออภิสมาจาริกธรรมใช่ไหมข้อ2คือเสกธรรมข้อ3คือศีลทั้งหลายข้อ4คือสัมมาทิฏฐิข้อ5คือสัมมาสมาธิในข้อแรกที่ว่าเป็นอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็เหตุของเขาก็คือการที่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคนี่
1: ค
2: ือข้อที่21ส่วนข้อที่22เนี่ยหัวข้อเดียวกันเลยลำดับมาก็มี5ลำดับมี6ประการเหมือนกันเปลี่ยนแค่3ข้อสุดท้าย
1: เจ้าค
2: ่ะเปลี่ยนจากศีลทั้งหลายว่าเป็นศีลขันธ์เปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิขันธ์แล้วก็เปลี่ยนจากสัมมาสมาธิเป็นปัญญาขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงกองไง
1: เจ้าค่ะ
2: ศีลขันธ์ก็คือกองศีลทั้งหมดสมาธิขันธ์คือกองสมาธิทั้งหมดปัญญาขันธ์ก็คือกองปัญญาทั้งหมดก็จะให้มีความเจริญบริบูรณ์ตามขั้นตอนได้ศีลก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิต่อยอดขึ้นไปก็เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นแบบนี้เข้าไปนี่คือข้อที่22 21 22ประสูตรที่ชื่อว่าความเคารพหรือความไม่เคารพโอเคนี้สองข้อแรกถัดมาในข้อที่23พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเศร้าหมองท่านยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของทองคำว่าเวลาที่เราจะได้ทองคำที่บริสุทธิ์มาเนี่ยมันจะต้องผ่านการหลอมการเอาพวกสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของทองคำออกไปก็เลยพูดถึงสนิมของทองคำ5อย่างที่จะทำให้ทองคำเนี่ยไม่บริสุทธิ์คืออย่างสมมติเราไปซื้อทองที่เยาวราชนะคุณใจเนาะเขาก็จะบอกเกรดของทองคำว่าทองคำนี้บริสุทธิ์ 96.5% หรือบริสุทธิ์ 99.99% หรือเป็นทอง 24K แบบเนี้ยหรือทอง 18K อันนี้คือระบุถึงความบริสุทธิ์ของทองคำโอเคเน
1: า
2: ะถามว่าแล้วที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอะไรเข้าไปปนในที่นี้ท่านก็ยกถึง5อย่างคือมีเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วแล้วก็เงิน5อย่างนี้เป็นเรื่องเศร้าหมองของทองที่จะทำทองคำเนี่ยให้มันเปราะแตกง่ายขึ้นรูปได้ไม่ดีเศร้าหมองสีไม่สวยทีนี้ช่างทองเขาทำยังไงเขาก็จะต้องเอาไอ้เจ้าเรื่องเศร้าหมองเหล่านี้เอาออกไปถ้าสมมติเขากำจัดออกไปได้แล้วเขาจะมีกระบวนการของเขาในภาษาของช่างทองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า เป็นการหลอมทองคำก็ชื่อเป็นกระบวนการการ smelt gold คือหลอมแล้วให้มันเย็นหลอมให้มันเย็นบางครั้งเดี๋ยวสมัยนี้เขาก็จะใช้วิธีที่รวดเร็วขึ้นมาโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีมาช่วยโดยใช้พวกกรดพวกอะไรต่างๆ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเขาทำให้ทองคำนั้นมันบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะสีสวยเลยขึ้นรูปง่ายมีเนื้ออ่อนแต่เหนียวแล้วไปทำเรื่องประดับอะไรต่างๆก็จะมีความสวยงามนี่คือท่านยกอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบกับอุปไมยห้าอย่างนะห้าอย่างเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วเงินใช่ไหมทองคำเนาะยกมาเปรียบเทียบกับจิตของเราจิตของเรานี่เหมือนทองคำที่ว่ามันมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสเป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่มันจะตั้งมั่นดีไม่ได้ก็เรื่องเศร้าหมองของจิตมีอะไรในที่นี้คือนิพพาน5ประการนั่นเองได้แก่ความพอใจในกามความคิดในทางพยาบาทคิดปองร้ายความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงเหงาหานอนข้อที่4คือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความร้อนใจแล้วก็ที่5คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง5อย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจของคนนั้นจะแบบวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านเศร้าหมองคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันจะแบบมึนๆตึงๆคืออย่างเช่นถ้าเราโกรธมาอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเราโมโหหิวอย่างเงี้ยนะหิวข้าว
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้ยหิวข้าวแล้วอารมณ์ไม่ดีใช่ปะเวลาแบบจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะอารมณ์ไม่ดีตามไปหมดเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: หรือกรณีว่าเราขับรถไปแล้วเกิดมีรถขับปาดหน้าเราอารมณ์เสียนี่ไปถึงที่ทำงานบางทีก็อารมณ์เสียติดมาเพราะว่าจิตใจนั้นเศร้าหมองไปด้วยไอ้เจ้าความปฏิบัติความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องทำยังไงก็เหมือนทองคำนี่แหละช่างทองก็ต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดทำทองคำนั้นให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องทำจิตของเราให้สะอาดทำจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดเครื่องเศร้าหมองนี่ออกไปถ้ามีคนโยนความไม่พอใจมาให้โยนความเกลียดมาให้โยนความสิ่งต่างๆมาให้ถ้าเราไม่รับเอาหรือถ้ามันมีความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราเอาออกไปจิตใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเราก็จะเหมาะสมควรแก่การงานได้เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ 99.99% โอเคคำถามในที่นี้ที่ท่านไม่ได้บอกไว้ในพระสูตรนี้นะพระสูตรที่3ข้อที่23นี่เอาแล้วเราจะเอาไอ้เจ้าเครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรคำตอบก็คือใช้สติไงใช้สติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีสมาธิถ้าเราไม่มีสติเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในขณะที่เรากำลังตั้งสติอยู่บางทีเราก็ยังไม่มีสมาธิหรอกเรามีสติอยู่ในนิวรณ์ที่มันมีอ่ะเช่นว่าเราแบบฟุ้งซ่านไม่สงบอ่ะคุณตั้งสติไว้เราแบบเกิดความอยากนั่นนี่คุณตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อยู่อะไรบางคนก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบางคนก็ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือในขณะที่เรานึกพุทโธในขณะที่เรารู้ลมหายใจบางทีมันก็มีความคิดไปในทางการบ้างบางทีมันก็มีความคิดไปในทางไม่พอใจบ้างทีนี้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้จิตเราเนี่ยมันจะไม่น้อมไปตามเรื่องที่ไปตรึกนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยคุณเดชัยมันจะมีการโน้มน้อมเอียงเทไปตามเรื่องที่เราคิดนึกตรึกแล้วเรื่องที่เราคิดนึกตรึกมันก็จะมีอารมณ์ที่จะมาด้วยกันกับเรื่องราวนั้นเสมอๆเช่นถ้า
1: เจ้าค่ะเหมือนกับมีพลังใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะให้เราโน้มไปทางโน้น
2: ใช่ถ้าเราคิดเรื่องที่ให้กุ้มใจเช่นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องลูกบางทีเรื่องสามีโอ้ยคิดแล้วกลุ้มใจทีเดียวไอ้ความกลุ้มใจมันก็มาครอบงำจิตของเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสติของเราไว้โดยการนึกพุทโธเป็นต้นหรือนึกถึงลมหายใจเป็นต้นเนี่ยบางทีเราคิดนึกเรื่องอะไรที่มันเคยทำให้เรากลุ้มใจใช่ไหมแต่ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจิตมันจะไม่คล้อยไปตามอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงนิดหนึ่งก่อนกำลังลงนิดหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์เอาไว้เ ช่นเอาสุนัขมาปูไว้ที่เสาเจ้าของเรียกมันจะไปหาอยู่แต่มันไปไม่ได้มันถูกเสาถูกเชือกดึงเอาไว้เหมือนกันจิตของเรามันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นแต่ด้วยความที่ว่าเรานึกถึงลมหายใจอยู่เรานึกถึงพุทโธอยู่มันจะไปเต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงจิตของเราที่พอมีกำลังสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงจนกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
2: โอเคนี่คือหลักการในที่นี้ข้อที่23ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบข้อนี้เนี่ยเขายังต่อไปอีกคุณใจที่พูดถึงเอาทองคำมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างเปรียบเทียบกับจิตมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างคือนิวรณ์5แล้วถ้าเรากำจัดนิวรณ์5ออกไปได้คือเหมือนกับว่าเรากำจัดเครื่องเศร้ามองของทองคำออกไปได้คุณก็ไปทำต่างหูทำสร้อยคอทำจี้สร้อยต่างๆได้ใช่ไหมสวยงามโอเคทีนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: จิตของเราล่ะถ้าจิตของเราเอานิวรณ์ต่างๆออกไปทำจิตให้มีความเป็นประพัฒสอนให้มีความตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนเหมาะแล้วจะทำอะไรได้นี่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมี6อย่างด้วยกันนั่นก็คือสามารถที่จะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ชัดในธรรมใดๆก็ได้มีอะไรบ้าง
1: อืมเจ้าค
2: ่ะในที่นี้ก็คือยกเรื่องของวิชาขึ้นมาเป็นวิชา8ประการแต่อันนี้ในที่นี้ไม่ถึง8อย่างนั้นก็จะมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนั่นก็คืออันแรกสามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดได้เสียงทิพย์แล้วก็เสียงของมนุษย์ด้วยโสตอันเป็นทิพย์คือมีหูทิพย์นั่นเอง
1: ถ้ามีสมาธิไปแรงๆแล้วขั้นสูงนะเจ้าค่ะเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆท่าน
2: ถูกต้องก็คือจะมีวิชาความรู้พวกนี้เกิดขึ้นได้อาจจะได้ยินเสียงที่ใกล้ๆท่านเปรียบเหมือนเวลาที่เขาเล่นดนตรีสมมติเราอยู่ในป่าเนี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเขาเป่าสังหรือเสียงเปิงมางหรือเสียงกลองมาจากในหมู่บ้านได้ยินปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เสียงสังนี่เสียงกลองนี่เสียงเปิงมางทำไมคุณรู้อ่ะก็มันมาตามลมเราได้ยินเช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีหูทิพย์จากจิตที่เป็นสมาธิเราจะได้ยินเสียงของที่ไกลๆหรือเสียงของคนอื่นได้ทั้งที่เป็นเสียงทิพย์บ้างเสียงของมนุษย์บ้างอันนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วนี่เป็นหนึ่งในวิชา8ก็เรียกว่ามีหูทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
2: หรือ2คือมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็คือฤทธิ์ในการที่จะแยกกายได้ในการที่จะเดินไปบนแผ่นน้ำได้เหมือนบนแผ่นดินดำดินได้ห่อพื้นอากาศได้นี่คืออิทธิวิธีข้อที่2
1: เจ้าค่ะ
2: ส่วนข้อที่3ก็คือการที่กำหนดรู้จิตใจของสัตว์อื่นได้ว่าเขาคิดอะไรเขามีจิตใจที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่คือข้อที่3ก็เรียกว่าเจโตปริยญาณส่วนข้อที่4คือการที่จะระลึกชาติหนหลังได้ชาติก่อนได้อันนี้ก็เรียกว่า
1: เจ้าค่ะ
2: บุพเพนิวาสานุสติญาณข้อที่5ก็คือจะรู้ถึงการที่จะกำเนิดไปในชาติต่อๆข้างหน้าไปว่าจะมีกำเนิดไปกี่ชาติชาตินั้นจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่า จุตูปปาตญาณแล้วข้อที่6ที่สำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดในที่นี้ก็คืออาสวะกายญาณญาณความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นอันนี้ก็จะมีความรู้ข้อนี้ขึ้นมา
1: ก็คือนิพพานนั่นเองเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งอันนี้สำคัญเลยนะว่าถ้าเรากำจัดนิวรณ์คือเรื่องการกั้น5อย่างออกจากจิตใจของเราไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราบรรลุธรรมได้นี่5ข้อนี้จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญในที่นี้ด้วยพระสูตรที่3ข้อที่23วันนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคถัดมาในข้อที่24ข้อที่24เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าทุสีลสูตรคือว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของการที่มีศีลอันนี้เป็นอุปมาที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาในตอนต้นรายการอยู่ในพระสูตรนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งที่ถ้ากิ่งมันหักแล้วสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็จะถึงความวิบัติหมายถึงหักลงไปเสื่อมเสียลงไปมีปัญหาไป
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบว่าถ้าศีลวิบัติ คือศีลไม่ดีนะคนที่ถ้ามีศีลไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก็จะทำให้สมาธิเนี่ยถูกขจัดไปไม่ดี
1: อืมเจ้าค่ะ
2: พอศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีแล้วการเห็นตามความเป็นจริงนี่ก้อนที่สามการเห็นตามความเป็นจริงก็จะถูกขจัดไปก็จะไม่ดีไปพอไม่มีการเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไม่มีความหน่ายคือนิพพิทาไม่มีความคลายกำหนัดคือวิราคะมันก็จะถูกกระจัดไปพอไม่มีความหน่ายคลายกำหนัดวิราคะมันก็หลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะไม่ดี
1: เ
2: พราะว่าในธรรมะวินัยเนี่ยมีวิมุตติเหมือนกันวิราคะแล้วก็วิมุตติถ้าเผื่อว่าวิราคะไม่มีวิบัติไปแล้ววิมุตติกันก็ไม่เกิดโอเค
1: เจ้าค่ะความหลุดพ้นก็ไม่มีเจ้าค่ะ
2: ใช่ไม่
1: เพราะวิมุตติคือการหลุดพ้นเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าศีลของเรานั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งมีใบสมบูรณ์อ้าวสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเริ่มมาตั้งแต่ศีลล่ะเอาว่าถ้าศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ความที่มีสมาธิสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้ท่านใช้คำว่ายะถาภูตญาณทัศนะซึ่งในที่นี
1: ้
2: ก็คือปัญญาในการที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเห็นโดยความเป็นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเป็นปัญญาแบบต้องเรียนจบด็อกเตอร์เรียนสูงๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่เป็นปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงตัวความเป็นของไม่เที่ยงตามที่มันเป็นก
1: ็
2: จะมีความหน่ายคือนิพพิทาความหน่ายคือนิพพิทามันจะไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งนิพพิทาเนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านก็จะใช้คำว่าเบื่อหน่ายแต่พอมาใช้ในบริบทที่เป็นภาษาไทยเบื่อหน่ายเนี่ยมันอาจจะแบบสับสนกับคำว่าเบื่อเซ็งได้แต่ไม่เหมือนกัน
1: เ
2: พราะว่า
1: เ
2: บื่อเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าคือเหตุเกิดมันต่างกันอะเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งมันเกิดมาจากความที่ว่าฉันชอบสิ่งนั้นฉันชอบสิ่งนี้พอฉันชอบสิ่งนี้แล้วฉันแบบใช้ไปแล้วฉันก็เบื่อแล้วฉันก็เลยแบบเบื่อเซ็งจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เหตุเกิดของความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเกิดมาจากการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันจะเป็นคนละอย่างกันนะเกิดคนละอย่างละแล้วตัวมันเองตัวของความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นลักษณะแบบความรำคาญใจแบบว่าไม่ชอบไม่พอใจเป็นลักษณะนั้นนิวรณ์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะในก็ที่23ในขณะที่นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเป็นลักษณะของความที่ว่ามันเป็นปัญญาเป็นทางของมรรคเป็นความเย็นไม่ใช่เป็นเรื่องกลางกันแต่เป็นทางเปิดโล่งโอเคผลเขาก็ไม่เหมือนกันผลของความเบื่อเซ็งก็จะทำให้เกิดการไปยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อไปเช่นเบื่อใช้กระเป๋าใบนี้กับซื้อกระเป๋าใบใหม่เบื่อใช้ของชิ้นนี้กับไปซื้อของชิ้นใหม่แต่ในขณะที่ความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดคือวิราคะความปล่อยออก
1: เจ้าค่ะ
2: ปล่อยวางได้จะเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำศัพท์ให้ถูกในคำว่านิพพิทาในคำว่าวิราคะลำดับขั้นของการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปได
1: ้
2: ท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้สำหรับท่านผู้ฟังที่บางทีเอ๊ะฉันก็ฝึกปฏิบัติธรรมมานะบางทีเนี่ยก็ทำอาจจะแบบสมาธิได้ไม่ดีไม่เต็มที่เนาะนี่คือเราก็แบบคอยปรับเอาสร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุปัจจัย
1: เจ้าค่ะ
2: จนเราฟังถึงข้อนี้ข้อที่4ในวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเหตุปัจจัยของสมาธินี่โอ้มันก็เป็นศีลนะเป็นสมาธิฐินะเป็นศีลเล็กๆน้อยๆหรือเป็นนิวรณ์เราต้องกำจัดมันออกไปพวกนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดต่างๆให้ดีมันก็จะเป็นเหตุเงื่อนไขให้เกิดความที่จิตของเราเป็นสมาธิได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก ่อนหน้านั้นก็จะมีคุณใจในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอื่นๆที่ถ้าเป็นนี่คือเพิ่มเติมขึ้นมาจากในพระสูตรวันนี้นะก็อย่างเช่นข้อปฏิบัติในความที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคการรับประทานอาหารที่พอดีไม่อิ่มเกินไปนั่นคือลักษณะของเสขธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้จะเป็นศีลข้อหลักๆแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ดี
1: เหมือนเสริมให้เราดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์ก็จะมีหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคสองการอยู่เสนาสนะที่สงัดสามการที่ยินดีในการหลีกเร้นแล้วก็สี่การที่สำรวมอินทรีย์แล้วก็ที่ห้าในการที่แบบว่ารู้จักที่จะนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันไม่หาความสุขในการนอนการเอนข้างซึ่งข้อปฏิบัติห้าข้อที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราซึ่งมันก็จะอยู่ในหมวดของศีลไงอยู่ในหมวดของศีลแต่ว่าถ้าผิดมันก็ไม่ได้ผิดศีลนะตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเสขธรรมอันนี้คือเพิ่มเติมในข้อ21ที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกของรายการว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ให้เสริมเติมส่วนของสัมมาสติได้พอสัมมาสติมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของสมาธิได้สมาธิมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของปัญญาขึ้นมาได้เป็นปัญญาขันได้เป็นการเห็นตามความเป็นจริงได
1: ้
2: เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อไปได้เป็นลำดับขั้นไปโอเค
1: เจ้าค่ะมันเหมือนกับตอนที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะรู้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นไปทั้ง5ประการอย่างที่พระอาจารย์กล่าวแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีเลยนะเจ้าค่ะ
2: ใช
1: ่แต่พอออกมาจากวัดแล้วนี่บางทีมันก็
2: ผัดผัก
1: ต่างๆก็เข้ามารุมร้อมเยอะเจ้าค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ทำให้แบบมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยทำให้หลายคนก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องกลับเข้าไปวัดใหม่นะเจ้าค่ะ
2: ใช่คือเราก็สร้างเหตุปัจจัยไงบางคนก็อาจจะสามารถทำที่บ้านได้อะสมมติฉันล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านฉันหลีกเล่นอยู่ที่บ้านถ้าทำได้ก็ได้บางที่ทำไม่ได้เราอาจจะไปหาใช้สถานที่ใดที่หนึ่งที่มันจะมีความเหมาะสมก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคในข้อที่24
1: เจ้าค่ะ
2: ธรรมะข้อที่25ว่าด้วยธรรมะที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าอนุคหิตาสูตรธรรมะที่จะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิจะสามารถทำให้คือสัมมาทิฏฐินี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาสมาธิที่นี่คือความเห็นเนาะเราจะทำยังไงให้ความเห็นของเราเนี่ยมันตรงมันดีไปในทางที่จะหลุดพ้นไปในทางที่จะให้เกิดไปตามทางมรรค8ได้สมาธิที่นั้นต้องมีองค์ประกอบ5ประการนี้1ศีลแต่พระสูตรเนี้ยไม่ได้ยาวนะสั้นๆเองแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละข้อ1คือศีล2คือสุตตะหมายถึงการฟังสามสากัจฉาสากัจฉาในหมายถึงการสนทนาพูดคุยสอบถามสี่หมายถึงสมถะห้าคือวิปัสสนาโอเคห้าประการศีลคืออะไรก็ศีล5ศีล8ศีล227ของเรานี่แหละตามลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆเช่นถ้าคุณเตือนใจมาอยู่วัดรักษาศีล8ก็ต้องรักษาศีล8ถูกไหมล่ะแต่ถ้าคุณเตือนใจอยู่บ้านก็รักษาศีล5บางทีก็ไปกินข้าวเย็นบ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้คือ ความเป็นปกติของบุคคลที่ประกอบอยู่ในอาชีพใดๆหรือลักษณะแบบไหนการดำเนินชีวิตก็เป็นอย่างไรนี่คือศีลข้อแรกศีลเนี่ยก็จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจได้พอไม่ร้อนใจแล้วจิตใจมันก็จะสามารถที่จะร่วมลงได้อันนี้ศีลต้องเป็นพื้นฐานก่อนเคยเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์บกทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ใหญ่ๆเหมือนช้างหรือเล็กๆเหมือนมดหรือหนูตัวเล็กๆทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่บนแผ่นดินหมดเหมือนกันไม่ว่าจะสมาธิปัญญาขั้นไหนก็จะต้องอยู่บนศีลต้องมีโอเค
1: ค่ะ
2: ถัดมาข้อที่สองเนี่ยคือสุตตะหมายถึงการฟังชนิดที่เป็นที่สบายต่อการที่จะใ เกิดสัมมาทิฏฐิการฟังอะไรชนิดที่จะเป็นที่สบายที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเราก็ฟังเรื่องที่จะให้เกิดความเพียรฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาฟังเรื่องที่จะให้เกิดศรัทธาฟังเรื่องที่จะให้เกิดความขวนขวายมากหมายถึงว่าความเพียรมากมีความขวนขวายในเรื่องปัจจัยอื่นน้อยฟังเรื่องราวที่จะให้เกิดสมาธิเกิดศีลคือพอเราฟังเรื่องราวอะไรที่มันจะแบบให้เกิดกำลังใจนะมันก็จะทำให้เรามีเหตุต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นการฟังเนี่ยจึงสำคัญอย่างกรณีของเราจัดรายการด้วยกันนี่นะคุณใจเสาร์อาทิตย์นี่หรือพระอาจารย์มาจัดรายการในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นี่แล้วท่านผู้ฟังนี่ฟังบางทีเราฟังในช่วงสมการชีวิตนี่เราก็เกิดความคิดว่าฉันควรจะพูดกับพ่อแม่อย่างนี้นะควรจะพูดกับคู่ครองอย่างนี้นะไม่ควรทำร้ายจิตใจเขานะลักษณะการฟังแบบนี้เป็นการฟังอันเป็นที่สบายให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นสัปปายะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: ใช่สัปปายะถูกต้องหรือบางทีเราฟังช่วงของจิตวิเวกทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างเงี้ยนะฟังไปใคร่ครวญตามไปกำจัดนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางจิตใจมันโล่งเบาสบายการฟังแบบนี้คือเป็นสัปปายะต่อการทำจิตให้สงบคือนี่คือมีสุตตะคือการฟังที่เหมาะสมกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ถัดมาข้อที่3คือสังคัจฉาสังคัจฉาเนี่ยคือมีการสนทนากันคำว่าสนทนาเนี่ยคือบางทีแบบมันเจาะจงลงมาในปัญหาประเด็นของคนคนนั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะมันหลายอย่างมันหลายส่วนเช่นบางคนที่เขาจิตใจไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความพยาบาทไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกามแต่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความง่วงอย่างเดียวอย่างเงี้ย

0: บางคนก็เขียนจดหมายมาถามส่งข้อความทางเว็บไซต์บ้างหรือว่าทาง Facebook Fanpage ต่างๆเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราฟังคำถามเขานี่อุ้ยเหมือนคำถามของเราเลยโอ้ข้อนี้โดนมากๆเลยแบบเนี้ยเป็นต้นนี่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือมีการสาขาเกิดขึ้นโอเคทีนี้ในศีลเป็นพื้นฐานได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เหมาะสมแก้ปัญหาเจาะจงลงไปในเฉพาะจุดคือสาขาแล้วเนี่ยนะทำจิตให้มันตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมถะตั้งมั่นให้ดีคือสมถะแล้วมีวิปัสสนาสมถะใช่ไหมวิปัสสนาสองอันต้องมาคู่กันอันใดอันหนึ่งจะอาจจะนำอันใดอันหนึ่งได้อาจจะเอาสมถะนำวิปัสสนาหรือเอาวิปัสสนานำสมถะก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันสมถะ
1: เจ้าค่ะ
0: หมายถึงความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวเช่นฌานสมาธิในทั้ง4ขั้น8ขั้นนะส่วนวิปัสสนาคือการที่เห็นตามความเป็นจริงใช้ปัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงในจิตของเราเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์5เห็นตามความเป็นจริงในตัณหาว่ามันเป็นยังไงไงเนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบคือถ้าจะมีวิปัสสนาโดยมีสมถะมันก็จะทำให้กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเนี่ยมันไม่ดีไม่เต็มที
1: ่
0: ก็ต้องมีสมถะมาหนุนให้เกิดปัญญาให้ปัญญานั้นมีกำลังเต็มที่พอเราปรับ5อย่างนี้ให้มันเหมาะสมแล้วสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยองค์5นี้ท่านบอกว่าจะไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นผลในที่นี้ก็คือหมายถึงบรรลุอรหันต์ได้นั่นเองบรรลุขั้นสูงสุดได้
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: 5ประการนี้สำคัญมาก
1: เจ้าค่ะอันนี้มันเชื่อมโยงกับที่พระอาจารย์เคยสักษาหรือเล่าให้ฟังไหมเจ้าค่ะที่เรียกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบรรลุนั้นเนี่ยอาจจะบรรลุโดยการแบบถ้ามีจิตอ่อนก็จะเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทานั่นก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สมถะหรือวิปัสสนาอันไหนที่จะเหมาะสมกับคนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะแก่กล้าหรือเบาบางแต่คนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าก็คือจิตใจเนี่ยเขาจะขึ้นลงง่ายเวลาที่มีอะไรมากระทบอันนี้ก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคือเห็นทุกข์ในสิ่งที่มากระทบนั้นแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางคือเวลามีอะไรมากระทบแล้วจิตใจมันจะแบบค่อนข้างคงที่ไม่ได้จะขึ้นลงอะไรมากจิตใจที่เป็นแบบนี้เขาจะเข้าสมาธิได้ง่ายอยู่แล้วมีแนวโน้มแบบนั้นก็ให้เข้าสมาธิไปเลยให้ทำจิตใจให้สงบไปเลยเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มากระทบนั้นเอาอันนี้คือเป็นแบบว่าแบ่งง่ายๆไงเป็นสองอย่างทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาซึ่งนี้เราผ่านมาแล้วในหมวด4ข้อนะจำได้ไหมนี่อันนี้คือเป็นจิตใจยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านจะแบบแจก4อย่างก็ได้แจก5อย่างก็ได้แจก2อย่างก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เขาจะฟังเข้าใจเนี่ยเขาจะฟังเข้าใจในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายไปในลักษณะนั้นอย่างพอเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บคุณเตือนใจเข้าใจมาในลักษณะนั้นเขายกเรื่องนั้นขึ้นมาอันเนี้ยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธรรมะมันจึงเกิดขึ้นมาแบบนี้
1: เจ้าค่ะเหมือนจุ่มแหอย่างที่พระอาจารย์บอก
0: ใช่
1: ไหมคะไม่ว่าศึกษาตรงไหนก็ปลายสุดก็คือนิพพานเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเห็นได้ว่านะตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยในวันนี้ก็มา5ข้อแล้วข้อที่25เป็นพระสูตรที่5ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแนวๆนี้เลยทำยังไงให้จิตเป็นสมาธิทำยังไงให้บรรลุธรรมทำยังไงให้จะเห็นตามความเป็นจริงนิวรณ์อะไรต่างๆเป็นยังไงทีนี้มาถึงพระสูตรที่6นี่ตรงนี้ท่านจะแจกแจงในลักษณะของคนที่จะให้บรรลุธรรมก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกัน5ลักษณะเป็นข้อที่26ในเรื่องของอกุตตรนิกายหมวด5นี้เป็นพระสูตรที่6ในวันนี้ชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตต์โดยแบ่งคนที่จะบรรลุธรรมก่อนนะนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเอาพื้นฐานให้ชัดเจนก่อนว่าใครสักคนในคนหนึ่ง จะสามารถทำวิมุตติคือความหลุดพ้นให้เกิดขึ้น

0: ที่จิตใจของเขาได้เนี่ยจะต้องไล่มาตามกระบวนการนี้คือจิตเนี่ยจะให้เกิดความพ้นใช่ไหมคุณต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนเป็นสมาธิก่อนเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจิตฉันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไงโอ้คุณก็ต้องมีความสุขในภายในซะก่อนมีความสุขในภายในนี่คือความสุขที่เกิดจากสมาธิโอเคเนาะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงกายคุณต้องมีความสงบระงับเราจะมีกายสงบระงับได้ไงต้องมีปีติมีปราโมทย์จะมีปีติมีปราโมทย์ได้ยังไงตรงนี้แหละที่มันจะมีเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันแจกแจงออกเป็น5ลักษณะด้วยกันในข้อแรกท่านพูดถึงว่าการฟังเทศน์นั่นเองสมมติว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังหรือว่าครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟังหรือว่าใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนผู้บรรลุธรรมเป็นชาญคนพรรษาน้อยกว่าคนพรรษามากกว่าหรือแม้แต่คารวะด้วยกันเทศให้เราฟังเราฟังไปปุ๊บบางทีเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้เราเกิดความปราโมทย์ปีติขึ้นได้คือทำไมเกิดได้อุ้ยมันแจ่มแจ้งไงมันแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งมันเข้าใจเรื่องจดหมายที่เราได้คุยกันไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณใจเนาะเราก็มีคำถามมากมายแล้วแล้วเราก็บางท่านเนี่ยก็ฟังไปแล้วโอ้ยแจ่มแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาอันนี
1: ้
0: คือคุณเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาพอเกิดปีติปราโมทย์แล้วกายก็สงบระงับพอมีกายสงบระงับแล้วจิตก็เป็นสุขจิตของคนที่มีสุขในใจก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะให้เกิดความหลุดพ้นคือวิมุตติได้นี่คือข้อที่หนึ่งคือฟังเทศน์นั่นเองโอเคทีนี้บางคนไม่ได้ฟังเทศข้อที่สองคืออะไรเดี๋ยวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่5อย่างนะถ้า1 คุณไม่ได้ฟังเทศเอง2เอางั้นฉันเทศเองบางทีเราได้สดับฟังธรรมะอะไรต่างมาเราบอกสอนคนอื่นเราบอกลูกบอกหลานบางทีบอกเพื่อนหรือแม้แต่พระมหาไพบูลย์นะคุณใจอย่างพระอาจารย์อ่านพระสูตรมาหรือบางทีหลวงพ่อพูดให้ฟังข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บนี่พระอาจารย์แบบจับประเด็นข้อนี้ได้ปุ๊บเปิดไมโครโฟนเลยเราก็เทศไปใช่ป่ะจิตใจของพระอาจารย์เองเนี่ยบางทีก็สงบลงเราเพราะอะไรเพราะว่า
1: ค
0: ือมีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้มากเนี่ยรู้อัตตารู้ธรรมะแล้วเนี่ยก็มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมีความสบายใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นแล้วกายของเราก็สงบระงับจิตเราก็เป็นสมาธิก็สามารถที่จะทำให้เกิดความพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้นี่คือประการที่สองบางทีเราก็เทศให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่คุณเดินใจบางทีเราไปอธิบายเรื่องนี้เรื่องนั้นให้คนนั้นก็ฟังความเข้าใจเราก็มากขึ้น
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปด้วยนะว่าสมมติคุณจะเรียนรู้คอนเซปต์อะไรอะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคุณไปสอนคนอื่นเลยสมมติเรารู้ได้ในหนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปสอนเขาคือเขาเคยมีการทำงานวิจัยนะคุณใจที่บอกว่าให้คุณอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือเพื่อไปทำข้อสอบนี่ก็แบบหนึ่งกับอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอนคุณต้องเก็บข้อมูลคนละแบบกันใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เขาพบว่าก็ไม่ได้ให้ไปสอนหรอกแต่จริงก็ให้ไปสอบนั่นแหละปรากฏว่าไอ้คนที่บอกว่าให้คุณอ่านเพื่อที่จะไปสอนเนี่ยทำคะแนนได้มากกว่าไอ้พวกที่ให้อ่านเพื่อที่จะไปสอบ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเหมือนว่าให้เขาไปสอบเหมือนกันนะเราบอกว่าความเข้าใจนี่ก็มีความลึกซึ้งมากขึ้นโอเคเน
1: า
0: ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือประการที่สองทีนี้ถ้าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรือเราก็ไม่ได้ไปสอนใครหรอกแต่เราก็สวดท่องของเราเองสวดท่องหมายถึงสาธยายนั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเราสวดบทธรรมจักรบ้างทำวัดเช้าบ้างทำวัดเย็นบ้างบางทีสวดไปในจิตสงบลงได้จิตสงบลงใคร่ครวญไปตามกระแสแห่งธรรมะเสียงที่เราได้พูดออกไปเกิดความเข้าใจในเสียงนั้นในธรรมะนั้นก็มีปีติมีปราโมทย์กายสงบระงับจิตสงบเกิดความหลุดพ้นเป็นวิมุตติได้นี่เป็นเหตุประการที่3เพราะฉะนั้นสวดมนต์นี่ดีนะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นสวดนี่ก็ต้องให้เข้าใจความด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเราพูดอะไรไปเกิดความเข้าใจแล้วจิตต้องเป็นสมาธินะคือมันจะมีคนสวดประเภทหนึ่งที่ว่า กังวลว่าฉันจะสวดถูกไหมแล้วมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือไม่โอ้ยจิตใจแบบนี้ไม่เป็นสมาธิมันก็จะให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจนั้นก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เราพูดสาธยายสวดมันไปด้วยโอเคนี่คือข้อที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาเหตุเงื่อนไขปัจจัยประการที่4คือนอกจากฟังนอกจากเทศบอกสอนนอกจากในการสวดก็ยังสามารถตรึกตามตรองตามเรื่องราวที่ได้เคยฟังนั้นไปได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นไปตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนคืนฉันก็มานั่งสมาธิของฉันเองโอ้ท่านว่าอย่างนี้ข้อนี้ใช่ไหมมาใคร่ครวญตรึกตรองไม่ได้ฟังอะไรเลยนะอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งอยู่เฉยบางทีอาจจะขับรถด้วยซ้ำใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเอ้าจิตมันมีความเข้าใจเกิดขึ้น
1: ม
0: ีรู้ถึงอรรถะรู้ถึงธรรมะแล้วมันจะมีความปีติปราโมทย์มีความสบายใจเกิดขึ้นเอ้าจิตใจแบบนี้ก็ทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงหลุดพ้นได้เหมือนกัน
1: คือ
0: ใคร่ครวญตรีตรึกตามตรองตาม
1: ท
0: ีนี้ว่าการตรึกตามตรองตามเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าฟุ้งซ่านมันจะไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณปราชาเนี่ยเคยจะเตือนถึงเกี่ยวว่าถ้าเราคิดมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วเราคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าสมาธิเรามีกำลังดีแล้วเราไตร่ตรองใคร่ครวญนั่นจะเป็นการพิจารณาถึงจะถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4ส่วนข้อที่5คือไม่ได้ทั้ง4ข้อนี้เลยนะอาจจะไม่ได้เคยฟังเทศอาจจะไม่ได้เคยบอกสอนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่แค่ว่าทำสมาธิให้มันดีก็แล้วกันนะไม่ว่าจะวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งท่านพูดถึงสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเอาลมหายใจก็ได้อะหรืออาจจะเอาพุทโธก็ได้อะพุทธานุสติหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องกายคตาสติก็ได้อะแล้วเรากำหนดสมาธินิมิตเนี้ยให้ดีคำว่านิมิตหมายถึงเครื่องหมายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วรู้เข้าใจทำนั้นด้วยปัญญาเอ้าจิตใจมันก็มีความสบายใจมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยซ้ำหรือแต่ว่าอาศัยการปฏิบัติที่ดีก็ทำให้เกิดผลคือปฏิเวทแล้วก็มีความหลุดพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะก็คือทำสมาธิให้ดีๆก็สามารถหลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะ
0: ในข้อนี้พระอาจารย์บอกว่าเคยเห็นนะคุณใจพระสงฆ์เรานี่แหละที่ว่าพระเนี่ยมันมีหลายประเภท
1: เจ้าค่ะ
0: พระบางท่านก็ชอบสวดมนต์สวดมนต์จริงๆเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็สวดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรือจะเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆเนี่ยท่านจะสวดบทนั้นบทนี้อะไรท่องจำได้หมดพระอาจารย์นี่ก็จะได้ไม่กี่บทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะท่องได้ดีมากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมท่านถึงแบบว่าท่องจำได้ดีแบบนี้ทำไมจิตใจเป็นแบบนี้โอ้มันก็เป็นหนึ่งในองค์ที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะ
1: จะ
0: ไปบอกว่าเน้นแต่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ดีโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นข้อที่สามอ่ะที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันให้เกิดวิมุตติได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนบางคนก็ชอบอ่านชอบฟังอย่างเดียวเลยนะชอบฟังธรรมะมากไอ้คนที่ชอบสวดเนี่ยไม่ชอบฟังเทศน์ด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต่างกันไงก็เป็นเหตุที่เกิดการหลุดพ้นวิมุตติได้เหมือนกันนะส่วนบางคนคือไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยฉันจะนั่งแต่สมาธิของฉันอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแบบว่าอย่าไปติคนนั้นคนนี้ว่าทำไมฉันทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้นก็คือจะมันอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้มันดีทั้งนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ลำดับขั้นตรงนี้แหละที่มีความสำคัญต่างหากลำดับขั้นว่า1รู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมะใน
1: เจ้าค่ะ
0: อาศัย4 5ข้อเนี้ยแล้วรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมะไหมนี่อาศัยว่าได้ฟังเทศอาศัยว่าได้บอกสอนอาศัยว่าได้สวดอาศัยว่าได้คิดนึกตรีตรึกตามหรืออาศัยว่าได้ทำสมาธิแล้วมีความเข้าใจอรรถธรรมะแจ่มแจ้งไหม แล้วเกิดปีติปราโมทย์ความสบายใจไหมแล้วกายสงบระงับไหมจิตเป็นสมาธิไหมนี่ต่างหากที่ว่าสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: ตามลำดับขั้นนี้ถึงจะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้
1: อืมเจ้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับหมายถึงว่าจริตของแต่ละคนที่ว่าจะชอบไปทางไหนถูกไหมเจ้าคะในทั้ง5ประการเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดหรือว่ามีจริต
0: แนวโน้มไปลักษณะไหน
1: ก็ล้วนแต่ไปถึงการหลุดพ้นได้หมดเลยถ้าตั้งใจทำอย่างดีถูกไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะแล้วก็คิดว่าจะได้สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พระสูตรที่7ในข้อที่27ของอังคุตตรนิกายหมวด5
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะที่ว่าสมาธิที่เราเจริญแล้วจะทำให้เกิดญาณคือความรู้เฉพาะตนเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สมาธิแล้วนี่ไง5อย่างนี้จะเกิดขึ้น1ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นว่าโอ้สมาธิเนี่ยมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เอ๊ะฉันได้สมาธิหรือยังนะเอาคุณมีสุขหรือยังอ่ะเราลิ้นเราเนี่ยลิ้มรสหวานหรือรสเค็มเราจะบอกได้ไหมนี่มันหวานหรือเค็มโอ้ยเราก็ต้องบอก
1: ได้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เช่
0: นเดียวกันว่าเฮ้ยคุณจิตเป็นสมาธิมีความสุขไหมในภายในถ้ามีนั่นคือได
1: ้โอเค
0: นะแล้วคือไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้ยังมีสุขต่อไปด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นว่าสมาธิเนี่ยเป็นอริยะคือประเสริฐปราศจากอามิตรถ้าประเสริฐเนี่ยมันก็จะต้องตรงข้ามกับที่เป็นของปุถุชนคือเป็นของที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอามิตรอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเป็นทางกามอยู่อันนั้นน่ะคือไม่ประเสริฐยังเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสมาธินั้นจะเป็นของประเสริฐเป็นอริยะไม่เกี่ยวเนื่องโดยอามิตรมันจะไม่ใช่หมายความว่าลักษณะแบบว่าคุณต้องฟังเพลงนี้คุณต้องเปิดแอร์อย่างนี้ถึงจะมีความสุขได้ไม่จำเป็น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าบอกว่าเราทำให้อาจจะเป็นช่วงแรกๆต้นๆฝึกทำอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่อาจจะใช้ไปก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่พอชำนาญแล้วมันได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิดินฟ้าอากาศ
1: เจ้าค่ะเป
0: ็
1: นความสุขภายในจริงๆภายในจิตใจจริงๆเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะข้อที่3ญาณเนี่ยย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยคนชั่วคนถอยเสพไม่ได
1: ้
0: เป็นของคนประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะข้อที่4ญาณคือความรู้ย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของประณีตเป็นของสงบระงับไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งไม่ได้บังคับไม่ได้ยิ่งอยากจะได้มันดันไม่ได
1: ้
0: ยิ่งแบบจะบังคับให้มันได้มันยิ่งไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้มันเป็นของประณีตเป็นของระงับแล้วก็ที่5นะอันนี้สำคัญเลยว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆนะไม่ใช่สมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิแบบว่าไม่ใช่เป็นสัมมาเป๊ะถ้าเรามีสมาธิจริงๆเนี่ยเราจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมาธิทั้งหมดต้องมีสติเข้ามีสติออกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: จะไม่ใช่แบบว่าคือแบบบางทีก็ตกผวังไปอย่างเงี้ยให้ฉันเข้ามาสมาธิตรงนี้ได้ยังไงมันเป็นลักษณะแบบตกผวังบางทีก็ลืมไปอย่างเงี้ยเพลินไปในสมาธิไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่เพลินไปในสมาธินั่นคือคุณมีสติเข้ามีสติออก
1: นี่
0: ถ
1: ึ
0: ง จะเรียกว่าเป็นสมาธิท่านบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิอันมีคุณไม่มีประมาณมีปัญญาก็เรื่องรักษาตนนี่จะเกิดญาณ5ประการนี้ขึ้นมาเกิดญาณ5ประการนี้ความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอ้เรามีความก้าวหน้าในสมาธิของเราแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางแล้วมีความก้าวหน้าในสมาธิแล้วคุณต้องมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาธิสูตรเป็นพระสูตรที่7ในวันนี้ข้อที่27ในปัญจกนิบาตหมวดที่5นั่นเอง
1: เชิญพระสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะได้ประมาณถึงข้อ27นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคราวหน้าก็จะต่อกันที่พระสูตรปัญจังกิกะสูตรต่อไปคือข้อ28นะเจ้าค่ะ
0: เชิญพระ
1: ท่านผู้ฟังคะ ช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยหลายท่านฟังแล้วดิฉันคิดว่าต้องเกิดกำลังใจเกิดปัญญาที่จะฝึกปฏิบัติต่อไปในการปฏิบัตินั้นก็เป็นไปด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติด้วยนะคะเช้าวันนี้คงต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระชินเจ้าค่ะ
0: เจริญบานเจริญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECDนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วม Gas Tech 2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้ Gas Tech 2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลก ที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะครับ23พฤษภาคม2569อยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์ณัฐสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงตอนนี้ไลฟ์ Facebook ของเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่Facebook ข่าวยามเช้าของเราแต่ว่าติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับผมโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับอยู่กับพี่โจสุวิทย์สมนัสแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นมาประจำการกันหมดแล้วนะคะรวมถึงพวกเราด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังตื่นมาประจำการกันหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: อมเมนต์ได้วันนี้น้องต้นมาถึงก็บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย
1: รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดเลย
0: เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเกิดว่าทางบ้านนะคะสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไง
1: บ้าง
0: อัปเดตกับพวกเราได้นะเพราะตอนนี้น้องต้นก็เปิดแล้ว
1: เปิดแล้วดูแล้วเขาว่าไงบ้างเพราะว่าเมื่อรู้สึกที่เดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดินออกมาจากแถวๆเนี่ยแหละก่อนที่จะเข้ามาที่เนี่ยฝนโปรย
0: ๆจริงๆตกตั้งแต่
1: น่าจะตกเมื่อคืนไหมเพราะว่าออกมารถข้างหน้าเปียกหมดเลย
0: ตกตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้ก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าถ้าตกยาวจนถึงหกโมงเช้า
1: ก็จะไม่ออกมาแล้ว
0: ต้องออกยังไงก็ต้องออกมานะคะเพราะว่าไม่มีคนแทนละข่าวเนี่ยนะคะโอเคมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะคะ7วันข้างหน้าของเราช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่28พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนลดลงหรอแต่บางแห่งอ
1: าจจะลดลงบางแห
0: ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงมีอลาเป็นกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ทางด้านของกรมอุตุนะคะบอกให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยแล้วก็อ่าวไทยนะคะควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูข่าวระหว่างการแต่งตัวนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีการโกยผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว
1: ที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากก็จะมีพื้นที่รับน้ำของประเทศไทยในทุกๆปีนะคะ
1: แล้วคือผักตบเยอะนะในคลองแม่น้ำลำคลองแล้วคือผักตบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายเขาใช้คำว่าสายพันธุ์ไหมพืชอ่ะเป็นที่แบบว่า
0: ขยาย
1: แพร่พันธุ์เร็วมาก
0: เร็วมากนะคะถึงจริงๆแล้วถึงได้มีก่อนหน้านี้จริงๆนะตอนนี้ก็มีนะเขาเอาผักตบชวาไปทำเป็นพวกกระปุ๋งกระเป๋
1: า
0: สารเป็นเสื่อเป็นอะไรต้องเอาไปแปรรูปแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะมันคุยมันแพร่พันธุ์ได้อย่างแบบว่ารวดเร็วมากนะคะเกลือเลย
1: ครับทีนี้มาดูแบบรายภาคนิดนึงของวันนี้ต้องบอกว่าฝนทั่วประเทศเนี่ย 60% นะแล้วก็มีแค่ภาคอีสานที่ 40% แต่ว่าฝนตกหนักบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อย 70% ของพื้นที่นะครับที่เหลือก็ 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทั้งนั้นเลยยังไงก็พกร่มกันแต่ว่าอากาศก็กลางๆน
0: ะ
1: สูงสุด 35-36 องศาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงยังไงก็พกร่
0: ม
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายเรากันมาได้นะครับมีพี่เจษฎาพงศ์ทักมาในเพจแล้วนะสวัสดียามเช้าพี่นายนิคมพี่พงษ์นเรศพี่วรรณชัยแก้วกล้าวนะครับพี่วันดีมาแล้วพี่สมบัติมาแล้วนะครับพี่คุณพ่ออ่อนจันทร์บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขื่อนสิรินธร อุบล นะครับฟังทุกวันเลยขอบคุณนะครับมีคุณพี่ชาตรีมาแล้วคุณชาอ๋อน้องชาตรีมาแล้วนะครับคุณรจนาคุณประยงนะครับมาแล้วคุณรามบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านรับชมทุกวันเลยนะครับพี่พิสมัยฝนมาดีเสาร์นี้ตลอดวันสุขกายสุขใจ
0: ะ
1: นะ
0: มีคุณรวมด้วยนะคะ27องศาเช้านี้ดิฉันอ่านเป็นเช้านี้นราธิวาสกลนครเอ๊ะเช้านี้วานอนนิวาสกลนครนะคะ27องศาอากาศดีอยู่นะ27องศานะคะ
1: มีพี่สุภัสบอกว่ารับฟังอยู่ที่สิงหนครสงขลาเดี๋ยวสงขลาเขาจัดครม.สัญจรกันที่หาดใหญ่ด้วยนะวันที่8ถึง9โดยประมาณนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่8ถึง9ใกล้แล้วคือ25พฤษภาคมนี
0: ้
1: วันลงวันลงลงลิ้นทางเลยตื่นเต้นเพราะว่าต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: ของคุณเนี่ย
1: ของเราเป็น
0: เด
1: ิมอยู่แล้ว
0: เป็นเจ้าเก่า
1: เจ้าเก่าของคนละครึ่งพลัสก
0: ็
1: อาจจะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตัง
0: แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกันว่าก
1: ระ
0: บวนการลงยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านพระดอนนะคะปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เขาบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยตอนแรกเขาถามก่อนว่ามีความกังวลไหมเพราะว่าปกติอาจจะล่มจะอะไร
1: เ
0: พราะว่ามันเวลามันลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยมันมีล่มนะม
1: ี
0: อืดนะแต่ว่าก็ต้องดูเน็ตตัวเองด้วยนะทุกคนดูเน็ตตัวเองนะคะเน็ตแรงหรือเปล่านะคะแต่ท่านบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเคยผ่านการลงทะเบียนแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ
1: ์
0: กรุงไทยมีประสบการณ์นะคะดังนั้นการลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นแหละนะก็อวยพรนะต้องอวยพรให้รับลื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมแล้วก็ย้ำว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็คิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนเลยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็มีการผลักดันกันไป
1: ครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า
1: ขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตังอันนี้สำหรับคนที่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสมาก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าโครงการนี้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ากลุ่มมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรในวันที่25นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนทำยังไงเบื้องต้นพอถึงวันที่25ปุ๊บ 6:00 นนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะกำหนดเกณฑ์ก่อนนะไปดูเกณฑ์ก่อนละกันเกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งก่อน
0: ๆ
1: นะครับถูกเรียกเงินคืนหมายถึงว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วคุณไม่เคยใช้
0: ไม
1: ่เคยใช้เลยแม้แต่1บาทเลยนะแม้แต่ไม่กี่สตางค์ก็ไม่เคยใช้เลยท่านก็จะถูกระงับสิทธิ์ก็เท่ากับว่าอ้าวท่านไม่ได้ประสงค์จะใช้โครงการนี้ถ
0: ู
1: กไหมรวมไปถึงท่านต้องไม่เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเขานับถึงวันที่18พฤษภาคม69นะครับอันนี้เนี่ยรวมแล้วนะถ้าตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องลงทะเบียนกันตรงนี้เนี่ย30ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตัง25ถึง29พฤษภาคม69เริ่มตั้งแต่ 6:00 นบางคนตื่นเต้นเนอะ25เข้าเที่ยงคืนปุ๊บกดแอปเป่าตังเลยย
0: ัง
1: ลงไม่ได้นะลง 6:00 นอาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึง
0: ก็มาฟังรายการเราเนี่ยแหละมาพร้อมกันเผลอๆกดพร้อมกันเลย
1: เผลอๆกดพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติของกลุ่มของไทยช่วยไทยพลัสนะครับทีนี้การลงทะเบียนอย่างที่บอกไปเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาถึง29พฤษภา 6:00 นจนถึง 16:00 นหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ
0: ์
1: ซ
0: ึ่
1: งมันอาจจะหมดก่อนก็ได
0: ้
1: ถูกไหมนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังส่วนใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเลยก็เข้าแอปเป่าตังเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสครั้งก่
0: อ
1: นนะครับพอจะลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นบอกว่าถ้าท่านกดทันนะก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นเลย
0: ก็คือเข้าไปคอนเฟิร์ม
1: ใช่มันคอนเฟิร์มว่าฉันจะร่วมโครงการต่อแต่ถ้าใครที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนครั้งนี้พอกดไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้รอเรื่องของการยืนยันสิทธิ์คือมันจะขึ้นว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้ข้อความผ่านแอปเป่าตังซ
0: ึ่
1: งเขาจะยืนยันแจ้งสิทธิ์ของเราภายใน3วันนะนะครับในการแจ้งดูว่าจะท่านจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์อะไรยังไงนะครับท
0: ี
1: นี้เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวิธีของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนโดยผู้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่เคยเข้
0: า
1: โหลดเป
0: ่
1: าตังหรืออะไรเลยเนี่ยนะครับท่านไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยมันจะมีตู้ที่แบบว่าตู้บางตู้ที่สามารถใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้หรือว่าเข้าไปที่ ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนได้ยกเว้นใครที่เคยยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วหรือเคยทำยืนยันตัวตนหรือผ่านช่องทางอะไรของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่
0: ม
1: นะครับ
0: ค่ะก็มีแค่2แบบนี้เท่านั้นคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะคะก็มาแค่คอนเฟิร์มกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใครที่ไม่เคยก็ต้องไปโหลดแอปเป๋าตังมาก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะมีเมสเซจเข้ามา
1: ให
0: ้เราคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล
1: ้
0: วก็ทำตามขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเรามาดูกันบ้
1: าง
0: ขั้นตอนของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังอันดับแรกเลยเข้าแอปเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแบนเนอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นป้ายเน
1: า
0: ะป้ายอยู่ใน
1: แอปเป็นโลโก้
0: โลโก้เลยโลโก้ใหญ่ๆเลยจากนั้นเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนพอกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะแสดงข้อความสิทธิ์ว่าเราอะเริ่มใช้ได้หรือเปล่าหรือเรามีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็เข้าตามกระบวนการของไทยช่วยไทยพลัสเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับ60 40นะครั้งนี้คือรัฐออกให้60แล้วก็เราออกเองอีก 40% มันจะไม่ใช่แบบคนละครึ่งนะ50 50แล้วทีนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการต่างๆที่เขาเข้าร่วมโครงการได้นะครับซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะครั้งก่อนก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ได้นะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน69ซื้อของได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่
0: ม
1: ส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่15มิถุนาถึง30กันยา69สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย6โมงจนถึง3ทุ่มนะครับเผื่อเวลาให้เขามาส่งด้วยเนอะ นะครับมันโอ้สั่ง5ทุ่มก็โอ้กว่าจะส่งนะนะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือที่รัฐให้เราเอง60ก็ไม่ถือว่าเป็นแบบต้องเอามาเสียภาษีอะไรแต่อย่างใดนะครับ
0: ทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่ไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างก็อย่างเช่นพูดง่ายหวย
1: ค่าน้ำค่าไฟจ่ายไม่ได้ค่าเทอม
0: แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: ไม่ได้บุหรี่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: นะคะแล้วก็เรื่องของการบริการพวกทำเล็บอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้
1: ใช่นะซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทก็จริงแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราใช้ได้สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: ค
1: ือ200บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยก็คือ 60% ที่รัฐให้นะครับคิดอีก 40% ของเราเราต้องสมทบเพิ่มอีก133บาท
0: อันนี้เป็นคิดตัวเล
1: ขใช่ๆๆเท
0: ่
1: ากับว่าวันนึงเนี่ยคุณซื้อของได้สูงสุดเนี่ย333บาทโดยประมาณ
0: อันนี้คือเฉลี่ยต่อวันให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเกินเงินมันก็จะไปหักใน
1: จ
0: ีวอลเล็ตถ้ามีการเติมจีวอลเล็ตนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเติมจีวอลเล็ตทิ้งเอาไว้ด้วย
1: ไม่เราต้องเติมจีวอลเล็ตอยู่แล้วใช่เพราะว่าเงินการใช้โครงการนี้เงินมันจะหักออกจากจีวอลเล็ตใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในส่วนที่คุณเกิน333บาทเนี่ย มันก็จะไม่ใช่สิทธิ์60 40แล้วไงคุณก็จะเสียเงินเต็มของคุณ
0: ไม่บางคนอ่ะเติมแบบวันนึงพอดีเป๊ะเลยไง
1: แต่ว่า
0: เวลาใช้อ่ะใช้เกินมันก็จะไม่มีห
1: ัก ใช้เกินต่อวันนะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเติมเผื่อ
1: ไว้แล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าสมมติเพิ่มเติมเผื่อไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันจะหายซึ่งจริงๆเงินมันจะอยู่ในจีวอลเล็ตนี่แหละครับท่านสามารถโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ไม่ต้องกังวลว่า
0: เสียค่าโอนไหม
1: ไม่นะ
0: ไม่เสียค่าเนาะ
1: ไม่ต้องกังวลว่าตัวจีวอลเล็ตจะอุ๊ยเดี๋ยวพอหมดโครงการปุ๊บแล้วเงินในจีวอลเล็ตเราหายไปเลยไม่หายคืออยู่ในนั้นแหละนะครับ
0: เงินอยู่ในนั้นต้อง200บาทจะดึงออกมายังไงเสียดายจังมันโอนได้กลับเข้ามาบัญชีพวกเราได้นะคะ
1: เนี่ยเพราะเนี่ยมีคุณพรทิพาถามมาว่าแล้วต้องเติมเงินเข้าเป๋าตังค์เท่าไหร่
0: จริงๆก็เติมได้เท่าที่เราไหวแหละเอาจริงๆเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็ให้ใช้ได้อย่าง
1: สูงสุด200บาท
0: สูงสุด200บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้เกินมันก็จะไปหักในจีวอลเล็ตของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เกินมันก็จะอยู่ในวงเงินนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมดโครงการแล้วเงินยังเหล
1: ือ
0: ก็สามารถโอนคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารปกติของเราได
1: ้แต่ถ้าใครกังวลเอาแบบถ้าอยากได้เลขกลมๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมแนะนำอันนี้ผมน่าจะเป็นทิคของผมด้วยผมว่าผมน่าจะเติมแค่วันละ100บาท
0: เอาแค่พอดีมันจะได้เป็นการจำกัดการใช้เงินของเราด้วยไม่ให้บางทีก็ไม่ต้อง
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบต้องซื้ออะไรอยู่แล้ว
0: อะไรขนาดนั้นนะคะ
1: นะครับมีหลายๆคนก็ทักมาใครที่ถามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสถ้ามีคำถามก็อาจจะ พิมพ์ทิ้งไว้ก็ได
0: ้
1: นะครับหรือเข้าไปดู TikTok สวทคบก็ได้นะมีทำไว้หลายคลิปแล้ว
0: ไม่คุณละเอียดอยู่นะคุณชันนี่ฉันเข้าไปดูนะละเอียดอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามกันอันนี้เนี่ยเรื่องของเงินเงินทองทองปากท้องของเราก็มีแล้วก็อย่างแน่นอนแหละทุกวันศุกร์เขาก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะลดภูมิพวงนะอันนั้นเรื่องปากท้องเราก็ต้องมีการโฟกัสอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ
1: สุขภาพ
0: ไม่ใช่แค่สุขภาพของเรานะสุขภาพโลกเลยนะคะตอนนี้ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะดีอาคองโกยืนยันผู้ป่วยอีโบลาแล้วนะคะ61รายน้องต้นก่อนหน้านี้แค่23
1: น
0: ะถ้าจำไม่ผิดนะ23ตอนนี้61รายนะคะแล้วก็มีต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายโอ้โหนะคะทางด้านของพื้นที่จังหวัดเซาคิวูนะคะทางตะวันออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเนี่ยออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะที่ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างน้อย1รายในพื้นที่นี้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบอีกพื้นที่หนึ่งแหละซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะจากจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเนี่ยรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว61รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายแล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกนี้เนี่ยซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยแล้วก็ยังไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งานเอาเป็นว่าตอนนี้นะปกป้องกันตัวเองเหมือนที่เราตื่นตัวโควิด19
1: ในช่วงแรกๆ
0: แต่ว่าไม่ต้องตื่นตูมนะก็คือต้องตื่นตัวแหละว่าจะต้องทำยังไงหน้ากากอนามัยหรือแมสเนี่ยก็ยังต้องพกติดตัวสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสุขอนามัยล้างมือล้างมือเนี่ยวันนั้นนับได้ไปเจอใน TikTok มีน้อง
1: ว
0: ิ
1: ธีล้างมือหรอ
0: วิธีล้างมือน้องคนนึงคือจริงๆมีอินฟลูคนนึงเขาตั้งไลฟ์เอาไว
1: ้
0: ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตรงอ่างล้างมือและทีนี้เด็กไทยคนนึงไม่รู้อีหน่อยเน่นะแต่น่ารักมากเลยนะเดินเข้าไปล้างมือที่อ่างล้างมือนั้นแล้วคุณรู้ไหมล้างมือแบบไหนแบบที่คุณครูสอนเลยล้างตามซอกล้างหมุนข้อมือหมุนข้อนิ้ว
1: มันจะมีเหมือน10วิธีหรืออะไร10วิธีของการล้างมือ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเวลาในการล้างมือแบบไหนอ้าวก็เหมือนร้องเพลงชาติไทยไงแบบเทไทยแล้วก็หมุนไปแล้วพอน้องเขาเห็นกล้องว่าตั้งอยู่เขาก็เลยแบบว่าไปแอคชั่นไปเล่นกับห้องคราวนี้ก็อินฟลูคนนั้นต่างชาติคนนั้นก็เอามาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วก็บอกโอ้ยเด็กไทยได้รับการชื่นชมว่าวิธีทำไมล้างมือได้ดีขนาดนี้ล้างมือเก่งขนาดนี้อันนี้เนี่ยถือว่าเราฝังลงไปใน DNA ของเด็กไทยเลยนะเรื่องของการรักษาความสะอาดนะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามตอนนี้ค่ะก็แน่นอนต่อสืบเนื่องกันเวียดนามก็ออกระเบียบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศด้วยโดยที่จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพประกอบหนังสือเดินทางด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยที่เวียดนามเนี่ยเขาได้ออกตามกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคการติดต่อและจากนี้จะมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามต่อไปนะคะว่าโรคติดต่อใดบ้างที่ต้องมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เอกสารมีผลรับรองโดยแต่ละโรคเพราะแต่ละโรคเนี่ยระยะเวลารับรองมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยคือพูดง่ายประเมินแบบเรียลไทม์เลยถ้าตอนนี้เป็นไวรัสฮันตาก็ประเมินแบบฮันตาเป็นไวรัสเป็นซาก็ประเมินแบบซาอีโบลาก็อีโบลา
1: โ
0: ควิดก็ประเมินแบบโควิดนะคะคือถ้าเกิดว่าไวรัสอันไหนที่เป็นพาหะนำโรคเข้าสู่เวียดนามก็จะประเมินแบบนั้นและสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารข้อมูลสุขภาพสามารถกระทำได้ทั้งการกรอกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าการยื่นเอกสารโดยตรงโดยผู้เดินทางเนี่ยต้องกรอกให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนการเดินทางเข้าและออกหรือผ่านประเทศเวียดนามคือนอกจากนี้นะคะในระเบียบใหม่เนี่ยยังได้กำหนดเจ้าหน้าที่กักกันโรคก็ต้องเฝ้าสังเกตสุขภาพของผู้เดินทางรวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์เฝ้าระวังทางการแพทย์เพื่อคัดกรองแล้วก็ระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อด้วยซึ่งคนไทยช่วงหลังเนี้ยไปเที่ยวประเทศเวียดนามกันเยอะนะเวียดนามเขาก็เลยต้องออกกฎจริงๆเป็นมาตรการที่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับประเทศไทยก็ประเทศไทยก็ ก็จริงๆเขาก็มีตอมอมีอะไรของเขาอยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยอีโบลาเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะครับรองรับการตรวจวินิจฉัยเรื่องของอีโบลาแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดแล้วก็ย้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขท่านก็บอกว่าหลังจากที่WHO เนี่ยเขาประกาศเนอะที่ว่าอีโบลาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยที่ว่าตอนนี้ระบาดพบในคองโกในยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเขาก็มอบหมายกรมวิทย์เนี่ยในการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเนอะตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งมีความปลอดมีระบบความปลอดภัยมีอุปกรณ์ชุด PPE ชุดนู่นนี่นั่นระบบขนส่งตัวอย่างแบบป้องกันมากๆเพื่อให้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างดีคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าสมมติมีโอกาสในการที่อาจจะตรวจแล้วเจอหรืออะไรหรือเอาไปตรวจในห้องแลบหรืออะไรเรามีความพร้อมในเรื่องนี้ในการเตรียมห้องแลบในการเอาส่งต่อสิ่งที่ต้องส่งตรวจทั่วประเทศแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ฮันตาจนมาอีโบลาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะเห็นว่ามันจะมีด่านคัดกรองผู้ต้องสงสัยหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะคะทั้งในด้านของแนวการปฏิบัติงานการเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยโดยวิธีการเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานสากลแบบเรียลไทม์RT-PCR อันนี้คุ้นกันไหมค
1: ุ
0: ้นตั้งแต่โควิดแล้วเน
1: า
0: ะนะคะที่มีความไวแล้วก็มีความจำเพาะสูงสามารถทราบผลได้ภายใน8ชั่วโมงพอทราบผลปุ๊บก็สามารถกักตัวได้เลยว่าใครมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาที่การป้องกันเนี้ยที่เขาทำออกมาเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนโควิด-19 อันดับต้นๆเลยที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื
1: ้
0: อก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะต่อให้มันมีวิธีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็มีหลุดบ้างเนาะซึ่งการเก็บตัวอย่างนะคะก็จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพถ้าเกิดว่าใคร อยากสอบถามรายละเอียดนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็โทรศัพท์02-951-1485ค่ะก็สามารถโทรกันเข้าไปได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวียดนามก็ทำ
1: ใช
0: ่ประเทศอื่นๆก็ทำเราก็ทำเช่นเดียวกันแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดด้วยนะคะมีการมอนิเตอร์ต่างๆนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปมอนิเตอร์อีกเรื่องนึงกันดีกว่านั่นก็คือของติดคองร้องข่าวนะคะตอนนี
1: ้แก้พี่บูลรอแล้วแล้วก็มีภารกิจท่านนายกให้ได้ติดตามด้วยเด
0: ี๋
1: ยวไปติดตามกันครับติดคองร้องข่าวครับ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรื
4: ือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสเข้าหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับทั้งหมดครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับหลังจากเดินทางถึงกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับพร้อมทั้งมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกครับและสำหรับในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั่นจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนชาวไทยครับณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของสินค้าเกษตรกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรตั้งแต่ก่อนและระหว่างฤดูการผลิตครับส่งผลให้การส่งออกโดยรวมเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.9% ครับโดยสำหรับทุเรียนครับเพิ่ม 109.5% ครับเงาะ 92.8% และลิ้นจี 70% เป็นผลมาจากการกระตุ้นการส่งออก การอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกผ่านด่านในลาวเวียดนามและจีนส่งเสริมตลาดเมืองหลักเมืองรองตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศครับสำหรับในประเทศครับได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และบุฟเฟ่ผลไม้จำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันพร้อมจัดแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruit มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง3ระยะครับคือตั้งแต่ระยะต้นน้ำมุ่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและสนับสนุนโครงการคิวจันสำหรับทุเรียนจันทบุรีต่อมาครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อดูดซับ

เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาพร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามครับรวมจำนวน180คนมีกำหนดการนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทางท่านรัฐมนตรีครับจึงได้สั่งการให้สคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีครับเพื่อปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลครับด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นนะครับทางโรงแรมนั้นได้อพยพผู้เข้าพักจำนวน240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วครับพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบครับมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30ครับโดยเรียกบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุเพลิงไหม้2กรณีครับบริษัทนั้นได้เจรจาเปลี่ยนรถใหม่และชดใช้ค่าเสียหายครับส่วนรถคันอื่นนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องทั้งชุด 90% ครับและเปลี่ยนเฉพาะโมดูล 10% โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอแก้ไขนั้นขอให้ผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทและจัดรถสำรองให้แต่บริษัทนั้นนะครับยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับ
ทำให้ผู้บริโภค

0: ครับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานกลุ่มไรเดอร์กลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเอาจริงๆเขาตอนนี้นะเขาเข้าขายเป็น ฟรีแลนซ
0: ์คือไม่มีกฎหมายอะไรต่างๆกฎหมายแรงงานอะไรในการรองรับกลุ่มเขา
1: ค่ะ
0: น
1: ะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะใช้ได้แค่พรบคุ้มครองรถ
0: หรือแม้กระทั่งชั่วโมงการทำงานหรือการลาหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็น2อย่างนะคะที่ทางรัฐบาลเขาก็เตรียมตัวที่จะวางมาตรการไม่ว่าจะเป็นรถรางรถไฟนะคะรวมถึงพี่ๆขับรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มไรเดอร์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็มาถึงอันนี้เมื่อกี้ประกันสังคมเหมือนกันใช่มั้ยอ่ะ
0: สำหรับไรเดอร์
1: สำหรับไรเดอร์อันนี้มาต่อเนื่องอุ๊ยตอนเหลืออีก2นาทีดิฉันจะทันมั้ยได้อยู่อ่ะประกันสังคมนะคะได้บอกว่าเงื่อนไขรับเงินชราภาพเนี่ยมีการผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้บอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเวลาที่เราอายุ55ปีบริบูรณ์เนี่ยคือปกติเราต้องได้รับเงินตอน55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง55ปีเนี่ยเราสามารถถอนเงินออกมาได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้นะถอนเงินออกมายังไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เคยทำเหมือนกันไปขอถอนก็ถอนไม่ได้ทีนี้แล้วหลายคนสงสัยว่าหลังจากออกจากมาตรา33แล้วเนี่ยควรสมัครเป็นมาตรา39ต่อได้ไหมคือหลายๆคนก็บอกว่าก็สามารถสมัครได้แต่ว่าฐานเงินเดือนเนี่ยมันจะเอามาถูกปรับลดลงไปเพราะว่าเงินเดือนมันจะไม่เท่ากับมาตรา33และเขาก็จะดูด้วยว่าฐานเงินเดือนเนี้ยเป็นฐานเงินเดือนเกิน5ปีไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าอ้าวทำไมจาก33แล้วปรับมา39แล้วทำไมเงินมันลดลงก็ในเมื่อเงินเดือนมันลดแล้วก็เงินสมทบลดลงปัจจัยมันก็เลยต้องลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าถามว่าเราไม่สมัครมาตรา39ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าสมัครมาตรา39มันก็จะได้ข้อดีก็คือยังได้สิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามมาตรา39อยู่ยังได้การรักษาสิทธิ์การทำศพหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าก็ทำเถอะทำได้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ33แล้วก็ย้ายมา39ได้ค่ะ
0: ครับผมอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางข่าวภาค7โมงเช้ากันต
1: ่
0: อวันนี้อนนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกันทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเล